0: คมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
1: รัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดต่อกันคณะกรรมการโอลิมปิกสากลทุ่มงบ 4,600 ล้านบาทให้ทุนนักกีฬาโอลิมปิกที่เข้ารอบสุดท้ายทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภรรยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะส่งพบกับประธานาธิบดีและภรรยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภรรยาจะถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัฒนาสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา1นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
0: และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสภาได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาและจะประชุมนัดแรกวันนี้
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมการนัดแรกในวันนี้เวลา 9:00 นซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าในปีงบประมาณ2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโด โดยได้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ 2,519 จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
2: นายเอกนิตินิติธานประภาสกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
4: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
2: ขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 1,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านผาขาวตำบลผาขาวอำเภอผาขาวขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ AgriMap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง AgriMap แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง พระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,000 ล้านบาทให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่หลายประเทศทั่วโลกอาทิสเปนฝรั่งเศสบราซิลและเม็กซิโกต่างเสนอที่จะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยบุคลากรทางการแพทย์และสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมไปยังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้านทางการเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย188รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ยังคงติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิสราเอลยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการถอนทหารออกจากเขตความมั่นคงในเลบานอนฉนวนกาซาและซีเรียพร้อมเน้นย้ำว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหล่านี้ต่อไปเพื่อปกป้องประชาชนและชุมชนจากกลุ่มติดอาวุธที่ไปภัยคุกคามต่ออิสราเอลความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการเจรจาสันติภาพโดยตรงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาระหว่างคณะผู้แทนอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะซึ่งจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐโดยนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาดังกล่าวมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่สั่งให้ปิดสถานกงสุลโรมาเนียในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กทางตอนเหนือของรัสเซียพร้อมประกาศให้กงสุลใหญ่ของโรมาเนียเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและสั่งให้เดินทางออกจากรัสเซียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัฐบาลโรมาเนียสั่งปิดสำนักงานผู้แทนทางการทูตของรัสเซียในเมืองคอนสแตนตาของโรมาเนียการประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ย่ำแย่ลงหลังเกิดเหตุอากาศยานร้อยคนขับโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2ประตูต่อ1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคติวัวเอาชนะคูราเซา2ประตูต่อ0โคติวัวจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบชนิดแกรนด์สแลมมีวอดันที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซต2ต่อ6 6ต่อ4และ7ต่อ5ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโฮเซียนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดรอต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีปรินเซสคัพเอสโคราครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันคาเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา19นาฬิกา คุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีเคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้งเพื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1 นาฬิกา 1 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 95 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11 นาฬิกา 17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 90 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18

0: ุ่มตรวจสารเสพติดนำร่องที่รถโดยสารขอสมกทั้ง12เขตการเดินรถทั่วกรุงเทพมหานครหากตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีและถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้ประกอบการที่ปล่อยปละละเลยให้คนเมาหรือคนเสพยามาขับรถโทษหนักไม่แพ้กันคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพราะทุกชีวิตมีค่ากรมการขนส่งทางบกจึงขอดูแลความปลอดภัยให้คุณเดินทางอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคกลางประเพณีในแต่ละเดือนยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตามฤดูกาลซึ่งเป็นไปตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละภาคหรือที่เรียกว่าข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตและประเพณีแต่ละเดือนของคนไทยในแต่ละภาคแตกต่างกันภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงมีสายน้ำน้อยใหญ่แตกแขนงเป็นกิ่งก้านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวปลาอาหารและน้ำประเพณีของภาคกลางจึงเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวและการใช้น้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจการปกครองมาช้านานจึงมีแบบแผนของประเพณีที่ใกล้เคียงกับประเพณีราชสำนัก
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถึงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งมีการจัดกิจกรรมทุกปีเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามระดับสากลเป็นบ่อนทำลายชีวิตสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติมาอย่างต่อเนื่องนะครับ สำหรับปีนี้จะมี

0: การจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนบ้างเช้านี้พูดคุยกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ท่านครับในปีนี้นะครับทางปปส.มีการจัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ของประชาชนอย่างไรบ้างครับ
1: ก็ต้องเรียนว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับได้มีมติให้วันที่26มิถุนายนนะครับของทุกปีก็คือวันนี้นะครับเป็นวันยาเสพติดโลกนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับของประชาคมโลกเนี่ยร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปราศจากการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับไปยังจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับให้มีการรณรงค์สร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับตามสถานศึกษาแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปครับโดย เริ่มต้นนะครับจากที่หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานนะครับให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทำจิตอาสานะครับโดยร่วมกันนะครับกับจิตอาสา904หรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยนะครับทำประโยชน์ให้กับสาธารณะนะครับในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างการรับรู้และก็รณรงค์ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดไปในโอกาสเดียวกันครับ
0: ครับนอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อสักครู่แล้วนะครับในวันนี้ก็ทราบว่าในปีนี้ก็ยังมีการจัดการเผาของกลางที่ได้จากการจับกลุ่มด้วยใช่ไหมครับ
1: ก็ต้องเรียนว่าการเผาของกลางเนี่ยเรามีกระทำมาทุกปีนะครับแต่ในระยะหลังเนื่องจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็เน้นย้ำให้ทำการเข้มงวดนะครับในเรื่องของการป้องกันและก็ปราบปรามโดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามเนี่ยท่านก็เน้นย้ำเรื่องการสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับไม่ให้ยาเสพติดจากแหล่งผลิตที่อยู่ข้างประเทศไทยนะครับก็คืออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องเรียนว่าฐานการผลิตยาเสพติดนะครับยังไม่มีในประเทศไทยนะครับเป็นการผลิตจากสามเหลี่ยมทองคำซึ่งท่านนายกเองท่านก็ให้นโยบายว่าสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับให้เกิดมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นจึงทำให้ปริมาณการจับกุมยาเสพติดนะครับในปีนี้เนี่ยยอดนะครับมากกว่าเดิมเนี่ยเกือบเท่าตัวนะครับมากกว่าเดิมเกือบเท่าตัวเพราะนั้นการทำลายเนี่ยเรามารอเพียงวันต่อต้านยาติดโรควันนี้เพียงวันเดียวไม่ได้นะครับที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการทำลายมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ครับและในจากการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันนะครับมีการระบาดมากน้อยเพียงใดครับ
1: การระบาดเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสืบเนื่องจากนโยบายเช่นเดียวกันนะครับเพื่อต้องการนำผู้เสพนะครับที่ต้องการเข้ารับการรักษาเนี่ยนะครับมาสู่กระบวนการทางการแพทย์เราก็เลยมีการสแกนนะครับแล้วก็คัดกรองผู้ติดผู้เสพทั่วประเทศนะครับเพื่อนำเข้าสู่การบำบัดมันก็เลยทำให้ตัวเลขนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เรารวบรวมได้เนี่ยมีปริมาณเหมือนจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราสแกนหาแล้วเนี่ยเราก็นำตัวส่งผู้ติดผู้เสพเหล่านี้นะครับเข้าสู่กระบวนการรักษามันก็ทำให้ดูเหมือนว่าตัวเลขที่เราพบจะมีมากขึ้นเนื่องจากว่าเราสแกนและเราคัดกรองแต่ว่าตัวเลขของคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เข้าสู่การบำบัดมีตัวเลขที่ไม่กลับไปเสพซ้ำมีตัวเลขลดลงครับ
0: ครับท่านครับในส่วนของผู้เสพหน้าใหม่เนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเด็กและก็เยาวชนเนี่ยน่าเป็นห่วงมากแค่ไหนครับ
1: กลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยนอกจากในเรื่องของ ยาเสพติดสร้างการรับรู้แล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าณปัจจุบันนะครับการที่เด็กเยาวชนได้รับการอบรมเลี้ยงดูนะครับตั้งแต่ชั้นครัวโรงเรียนนะครับแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยก็เข้าสังคมเนี่ยเรายังต้องเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการด้านการป้องกันป้องกันในเด็กไงครับก็คือเริ่มต้นจากครอบครัวนะครับที่จะต้องให้การดูแลอบรมเลี้ยงดูนะครับโดยสำนักงานปปส.เองเนี่ยเราก็มีแนวทางนะครับอย่างชัดเจนในการที่จะใส่องค์ความรู้นะครับในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าง่ายๆครับก็คือเวลาเรามีบุตรหลานมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงดูอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเป็นการลงทุนที่น้อยแล้วก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลจะส่งผลให้เด็กเยาวชนเนี่ยโตขึ้นไปเป็นคนคุณภาพเช่นนะครับเราจะต้องไม่ห้ามนะครับว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้ห้ามเล่นห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวซนแล้วอะไรจะตกแตกอะไรนี้เป็นต้นมันเป็นการจำกัดเขาเรียกว่าจำกัดการแสดงออกนะครับของเด็กแล้วก็ทำเขาเนี่ยขาดการเรียนรู้โตขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่มั่นใจตัวเองนะครับไม่มีความคิดในลักษณะการแยกแยะผิดถูกนะครับและประการสำคัญเลยหากว่าเราสอนไม่ถูกทางเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่หวังผลความสุขในระยะสั้นๆก็คืออย่างการเลือกใช้ยาเสพติดเนี่ยคือการหวังผลความสุขเป็นชั่วครู่แต่ว่าผลระยะยาวอ่ะนะครับมันทำลายอนาคตทำลายสุขภาพตัวเองเนี่ยอันนี้เขาก็ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับเลยรณรงค์นะครับในโอกาสของวันที่26มิถุนายนในวันต่อต้านยาเสพติดอยากให้ทุกครอบครัวนะครับได้มีทักษะนะครับการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานนะครับโดยการใช้หลักการ EF นะครับโดยภาษาอังกฤษนะครับ Executive Function แต่ในภาษาไทยก็คือการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกครอบครัวมีความเข้าใจในหลักการเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในความดูแลปกครองของเราเนี่ยนะครับเป็นคนคุณภาพในอนาคตได้ตัวเลขนะครับที่เราพบว่าเด็กเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ที่อายุ14นะครับอายุ14โดยเกณฑ์ประมาณการที่เป็นมาตรฐานนะครับณขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยยังอยู่ที่ตัวเลขอายุ14แต่ว่าบางรายบางกรณีบางพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่ามีต่ำกว่านั้นแต่ว่ามีจำนวนไม่มากครับแต่ว่าการที่เรารู้ว่ามีเด็กอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่ถือว่าเราและสู่กระบวนการบำบัดหรือให้คำแนะนำที่ถูกต้องได
0: ้ครับจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบใหม่ๆในปัจจุบันนี้นะครับท่านทางปปส.มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการผสมสูตรยาใหม่ๆรวมถึงเรื่องของการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยังไงบ้างครับ
1: ก็ต้องเรียนว่าปปส.เองเนี่ยมีส่วนที่ทำการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับในการตรวจพิสูจน์ตัวยาเม็ดยาเสพติดในแต่ละประเภทเนี่ยว่ามีองค์ประกอบของสารเคมีใดบ้างนะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าในตัวยายกตัวอย่างเช่นยาบ้าในปัจจุบันเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยมีตัวผสมของเม็ดแอมเฟตามีนกับคาเฟอีนคือผงกาแฟนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการผสมยาอันตรายนะครับที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากคุณหมอนะครับในการใช้ยาซึ่งเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับผมจะไม่กล่าวในที่นี้ว่ายาอะไรแต่ว่าอยากประชาสัมพันธ์ว่าสูตรใหม่ที่ผสมอยู่ในเม็ดยาบ้าเนี่ยมันทำให้ออกฤทธิ์นะครับทั้งกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทไปในโอกาสเดียวกันมันก็จะทำให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ระบบประสาทสมองเราเนี่ยนะครับถูกกระตุ้นแล้วก็ถูกกดในโอกาสเดียวกันจึงพบเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีเหตุคดีอุกอาจที่เกิดกับผู้ที่ใช้ยานะครับแล้วมีการจิตเวชเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังผู้ที่ยังเลิกไม่ได้นะครับก็อยากให้พิจารณาในส่วนตรงนี้ด้วยว่าสุขภาพร่างกายของท่านเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญท่านอาจจะไม่ได้มองถึงผลกระทบด้านอื่นๆต่อคนอื่นต่อสังคมนะครับต่อคนรอบข้างเนี่ย แต่อย่างน้อยเลยก็อยากให้ท่านพิจารณาในส่วนของสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับว่าท่านอาจจะเป็นผู้ก่อเหตุตกเป็นผู้ก่อเหตุนะครับโดยที่ท่านไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็อยากจะสร้างความรับรู้นะครับในโอกาสที่วันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับ
0: ครับในฐานะที่ทางปปส.เองก็ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมการป้องกันบำบัดยาเสพติดให้ทุกคนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่กลับไปเสพซ้ำในตรงนี้ท้ายสุดนะครับท่านอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนครับถึงพิษภัยของยาเสพติดที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวครับ
1: ก็ปัญหายาเสพติดนะครับจะแก้ไขไม่ได้จะหมดไปไม่ได้เลยนะครับหากเราพึ่งพาเพียงเจ้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวนะครับก็ต้องเรียนว่าทุกท่านเนี่ยคือพลังแผ่นดินนะครับที่สำคัญที่สุดในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปีนี้นะครับผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนปกป้องลูกหลานนะครับของเราและหากว่าท่านใดนะครับพบเห็นเบาะแสหรือคนในครอบครัวนะครับต้องการความช่วยเหลือกดแจ้งสายด่วนนะครับ1386และก็ย้ำนะครับข้อมูลของท่านเนี่ยพวกเราจะปกปิดให้เป็นความลับอย่างสูงสุดนะครับ
0: ครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มาพูดคุยกับเราในเช้านี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับกราบขอบพระคุณครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาสFTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทมุ่งจัดสรรงบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาประเทศโดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570รัฐบาลเน้นย้ำแนวคิดงบประมาณฐานศูนย์หรือ Zero Based Budgeting เพื่อทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐและลดภาระทางการคลังในระยะยาวสำหรับปีงบประมาณ2570กำหนดวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนพร้อมจัดสรรงบกลางกว่า693,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.32 ของวงเงินทั้งหมดเพื่อรองรับภารกิจจำเป็นและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีส่วน5หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขตามลำดับการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศผ่าน6ยุทธศาสตร์สำคัญโดยยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้รับงบประมาณสูงสุดกว่า 960,000 ล้านบาทรองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงกว่า 400,000 ล้านบาทเพื่อดูแลความปลอดภัยและแก้ปัญหายาเสพติดขณะที่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้รับงบประมาณกว่า 340,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางอาชีพส่วนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณกว่า 130,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพิจารณางบประมาณปี2570และพร้อมชี้แจงข้อมูลต่อสภาและประชาชนอย่างรอบด้าน
6: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบ ถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลนี้ได้เสนอขอการพิจารณาต่อรัฐสภาต่อสภาก็จะเป็นการใช้อย่างคุ้มค่าในทุกๆเม็ดเงินค่ะ
5: อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการตรวจสอบความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อให้ทุกเม็ดเงินงบประมาณตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
3: ช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นวันนี้ติดตามรับฟังการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศรวมทั้งจะต้องเกิดความโปร่งใสชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
7: โครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งภายหลังที่มีกระแสข่าวถึงบริษัทที่มีผลคะแนนนำซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ได้รับโครงการต่อเรือกับกองทัพเรือมาก่อนและถูกตั้งข้อสังเกตในขณะนี้หลายประเด็นทั้งในด้านแบบเรือเมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่นๆนโยบายการจัดซื้อแบบชดเชยหรือ offset policy ซึ่งนำไปสู่ความกังขาถึงความโปร่งใสในการได้รับคัดเลือกโดยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เล่าถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นว่ายังไม่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือโดยเฉพาะกรณีแบบเรือของบริษัทที่มีรายงานว่าได้รับคะแนนการพิจารณาที่สูงกว่ารายอื่นรวมถึงระบุด้วยว่าในขณะนี้ยังแถลงหรือชี้แจงเพิ่มเติมไม่ได้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎหมาย
8: ตรงนี้มันจะแถลงอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
9: ท
8: ั้
9: งที
8: ่
9: บอกว่าบริ ษ
8: ั
9: ททันวาได้รับการคัดเลือกนี่ข้อที่จริงเป็นยังไง
8: ผมยังไม่ได้รับรายงานมาจากกรรมการเขาเลยนะครับขออนุญาตรอตอบอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าตอบแล้วมันจะผิดกฎหมายนะครับ
7: อย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันด้วยความมั่นใจว่ากระบวนการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือจะเป็นไปอย่างโปร่งใสเนื่องจากมี TOR ที่ชัดเจนและมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องคอยกำกับดูแลพร้อมมองถึงประโยชน์ที่จะตามมาจากโครงการดังกล่าวตาม Offset Policy เช่นในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมทั้งประเทศที่ชนะโครงการจะต้องอุดหนุนสินค้าเกษตรของไทยในอัตราร้อยละ10-15เป็นต้น
10: ผมให้แนวทางไปเรื่องเดียวคือขอให้เป็นประโยชน์กองทัพและประเทศชาติเป็นหลักภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่ผมยืนยันเพราะว่า TOR เราเขียนไว้แล้วกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่แล้วก็ชัดเจนในการซื้อของแน่ๆเลยคือต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าบ้างเช่นเราซื้อสินค้าเขาฟรีเกตเขาเนี่ย 17,000 ล้านเนี่ยเขาต้องซื้อสินค้าเกษตรเราบ้างตามจำนวน 10-15% แต่สิ่งต่างเหล่านี้ไม่สามารถเขียนใน TOR ได้ก็เป็นการขอความร่วมมือแล้วผมเชื่อว่าได้รับความร่วมก็ดูอยู่ที่การพูดคุยกัน
7: จากการชี้แจงของกองทัพเรือต่อโครงการดังกล่าวหลายครั้งยืนยันได้ว่ากระบวนการพิจารณาโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วและด้วยการติดตามความคืบหน้ารวมถึงรายละเอียดจากสื่อมวลชนภาคประชาชนที่มีความสนใจในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคงจึงทำให้เชื่อได้ว่ากองทัพเรือจะต้องพิจารณาทั้ง TOR และข้อเสนอ Offset Policy อย่างรอบคอบที่สุดเพื่อประโยชน์ของกองทัพเรือเองและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งเป็นการยืนยันความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกองทัพเรือเองด้วยปริญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
12: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นกันว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูล จะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าศาสตร์พระราชาเน้นกับว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
13: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
14: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
15: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
19: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
20: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
19: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
21: บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทธโธวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้น พระคติธรรมประธานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: จังหวัดละปูนห่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชนปะป้อเมืองอู้เรื่องลำพูน

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพบประชาชนนะเจ้าป้าป้อเมืองอู้เรื่องลำปูนเจ้าสัปดาห์นี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569อยู่ใกล้กันกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าท่านผู้ว่าป้องปิยพงษ์ชูวงศ์เจ้าสวัสดีเจ้าท่านผู้ว่าจ้า
1: สวัสดีครับน้องออยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวลำปูนที่รักทุกท่านครับ
0: เจ้าเช่นเคยดีเจน้องออยนันทพรฟั่นเครือนะเจ้ารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอู้จ่าประชาสัมพันธ์ข่าวสารกับท่านผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ก็ออนแอร์ออกาศทั้ง FM 95ทั้งคลื่นวิทยุนะเจ้าแล้วก็ตั้งสื่อออนไลน์ Facebook Live แฟนเพจสวทลำปูน FM 95ตวยนะเจ้าก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันตวยละกันนะเจ้าวันนี้ก็มีข่าวสารหลายเรื่องเลยนะเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าที่จะได้มาเล่าสู่คือกับพี่น้องชาวลำปูนเขาได้รับฟังกันเนาะเจ้าเนาะ
1: ในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมง
0: เจ้า
1: ก็ทราบว่าเตรียมไว้หลายเรื่องก็จะเล่าเท่าที่เวลาอำนวยแล้วกันนะครับ
0: เจ้า
1: ก็ขอเริ่มจากงานสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี
0: ้
1: ถ้าเรานับจากวันออกอากาศนี่นะครับก็เมื่อวานนี้มีพิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศลครบ15วันที่เราเรียกเป็นภาษาบาลีนะครับว่าปันนะระสัมมวานนะคร
0: ับ
1: ปันนะระสัมมวานคือการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลครบ15วันซึ่งทางจังหวัดลำพูนจัดขึ้นที่วิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารนะคร
0: ับ
1: ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้สารภาพว่าเรา
0: บันทึ
1: กเทปนะครับก็คือเดี๋ยวจบจากการบันทึกเทปเนี่ยก็จะมีพิธีตอน17นาฬิกาซึ่งก็คือ17นาฬิกาของวันที่25มิถุนายนนะครับ
0: ก็15มิถุนายนเนี่ยเป็นวันครบรอบวันสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา15วัน
1: ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลในตอนเย็นซึ่งมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากนะครับพูดไปล่วงหน้านิดนึงนะครับว่าการบำเพ็ญกุศลเนี่ยจะมีการจัดขึ้นเมื่อครบ7วันที่เราเรียกว่าสัตตมวานส่วน15วันซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้คือวันพฤหัสที่25เนี่ยนะ
0: 25
1: เราเรียกว่าปันนะระสัมมวานแล้วจะมีการจัดขึ้นเมื่อครบ50วันที่เราเรียกว่าปัญญาสัมมวานและครบ100วันก็คือสัตตมวานนะครับก็จะนำข่าวคราวความคืบหน้าของการจัดงานในอีก2ครั้งเนี่ยนำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปนะครับ
0: เจ้าก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่พี่น้องในส่วนของข้าราชการในอย่างต่างๆก็จะออกทุกนะเจ้า
1: เรากำหนดไว้ทุกกัน15วันซึ่งครบกำหนดไปแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งหลังจากทำบุญถวายพระกุศลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนี่ยครบ15วันการลดธงเครื่องเสาต่างๆก็เสร็จสิ้นไปเมื่อวานนะครับถือเป็นวันสุดท้ายครับ
0: เจ้าแต่ก็ยังเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมน้อมถวายความอาลัยนะเจ้ากันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะเจ้าถวายเป็นพระกุศล
1: เหมือนอย่างที่ผมได้พูดเสมอว่าการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหรือพระกรุณาธิคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นของสมเด็จพระพันปีหลวงหรือของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยเราแสดงออกผ่านการทำความดีนะครับทำความดีร่วมกันทำความดีจังหวัดลำพูนเองเนี่ยครับเราก็จะมีกิจกรรมสำคัญซึ่งผมได้เคยบอกเล่ามาตลอดนะครับก็ขอนำมาพูดอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: การขับเคลื่อนโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเรามีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อจะสร้างฝายชะลอน้ำนะครับจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,498 ฝายผมใช้คำว่าประมาณเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า 1,400 โทษนะ93มั้งน่าจะพิมพ์ผิด1493นะครับขออนุญาตแก้ไข1493ก็คือ1,400ปีแห่งนครหริพุนชัย 93คือพระชนมายุของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับเราเลยเอานำตัวเลขเนี้ยมาเป็นตัวเลขมงคลก่อนละว่าพวกเราจะร่วมกันทำความดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนี่ยผ่านการสร้างฝายตามชุมชนต่างๆท
0: ั้
1: ง8อำเภอนะครับที่บอกว่าประมาณก็เพราะว่าพอทำไปทำมาจำนวนฝายที่ร่วมกันทำเนี่ยน่าจะถึง 1,600 ฝายนะครับก็ยิ่งเยอะยิ่งดีอยู่ละนะครับคือเป็นการทำให้ระบบนิเวศระบบการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรของชุมชนต่างๆเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้รับประโยชน์เองนะครับก็ที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการกันทุกอำเภอนะครับแต่ว่าที่ผมได้ลงไปแล้วมีกิจกรรมที่ได้รับความสนใจพอดีจังหวะนั้นเนี่ย NBT เข้ามาสัมภาษณ
0: ์
1: ครั้งแรกก็ไปออกรายการที่กรุงเทพมหานครไปอัดที่ห้องส่งเขาเลยนะครับก็มีการนำกิจกรรมที่จัดทำขึ้นที่ชุมชนบ้านป่าบ้านทรายทองโทษทีนะครับป
0: ่
1: าชุมชนบ้านทรายทองที่ตำบลป่าสักอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนตอนนั้นผมก็ขึ้นไปพร้อมกับคณะพี่น้องประชาชนจิตอาสานะคร
0: ับ
1: แล้วจนกระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปที่อำเภอแม่ทานะครับที่บริเวณลำห้วยปันปืนนะครับลำห้วยปันปืนก็อยู่ที่ตำบลทาขุมเงินอำเภอแม่ทานะครับพี่น้องประชาชนก็มาร่วมกันสร้างฝายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วจะเรียนอย่างนี้ครับน้องออยครับ
0: เจ้าท่านผู้ว่าเจ้า
1: เรามารวมกันเนี่ยวันนั้น 2-300 คนแต่พี่น้องประชาชนก็อาจจะสงสัยประการหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วเราสร้างกันกี่ฝายในกิจกรรมเนี่ยเราสร้าง1ฝาย
0: เจ้า
1: แต่ละการสร้าง1ฝายเนี่ยมันเป็นการรวมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนตั้งแต่เด็กนักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมนักศึกษาวิชาทหารรดนะครับแต่งชุดรดมาด้วยพ่อหลวงพ่อกำนันนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการในระดับจังหวัดระดับอำเภอพอมาบูรณาการกันเข้าเนี่ย 2-300 คนเนี่ยฝ่ายที่เราเลือกเนี่ยเป็นฝ่ายขนาดย่อมๆนะครับไม่เล็กจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากมันก็เลยใช้เวลาในการสร้างคือพอมีเค้าโครงมีโครงสร้างรอไว้ก่อนเนี่ยเรามาเปิดกิจกรรมทำกันสักครู่ใหญ่ๆก็เสร็จแต่การดำเนินการแบบนี้ครับน้องออยมันมีคุณค่ายังไงครับมันทำให้พี่น้องประชาชนเด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมบางทีเนี่ยเราวางทรายกันเพียงคนละกระสอบเนี่ยฝายก็เสร็จแล้วผมวางไป3กระสอบเท่านั้นเองแล้วก็นักเรียนนักศึกษาก็มาช่วยกันวางเรียงเนี่ยเขาได้เรียนรู้วิธีการครับเพราะว่าผมก็เริ่มเป็นแล้วนะแรกๆวางผิดถ้าวางฝายถุงกระสอบไม่ถูกต้องเนี่ยอีกหน่อยน้ำพัดมาทรายอาจจะเล็ดลอดหลุดไปการทำกิจกรรมพวกนี้เราก็จะมีครูฝายมาแนะนำมาช่วยกันเสียเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยฝายเสร็จละเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการร่วมแรงร่วมใจเกิดความรักความหวงแหนนะครับเด็กนักเรียนต่างๆเขาก็รู้แล้วล่ะถ้าวันนึงเนี่ยผู้ว่าก็ไม่อยู่แล้วอำเภอก็ไม่ได้มายืนตรงนั้นแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในชุมชนคือใครครับคือพี่น้องประชาชนก็คือนักเรียนน้องๆทั้งหลายนะครับจิตอาสาที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาเป็นเจ้าของเขาก็จะได้หวงแหนเขาเห็นฝายชำรุดก็มีการซ่อมบำรุงในอนาคตน
0: ี่
1: คือจุดประสงค์ครับเพราะฉะนั้น 1,493 เนี่ยผมจะพยายามออกไปเยี่ยมในทุกๆอำเภ
0: อ
1: ให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะไปสร้างความรักความผูกพันกับพื้นที่แบบเนี้ยให้ครบทุกอำเภอซึ่งก็นี่มีตารางลงไว้ในอนาคตหมดแล้วเดี๋ยวจะนำมาบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนผ่านรายการ
0: เจ้า
1: เป็นระยะ
0: สังเกตทันภาพที่ท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปเนี่ยการทำฝายเนี่ยก็คือการเอาทรายใส่เข้าไปในกระสอบแล้วก็กระสอบเนี่ยไปเรียงวางแต่สังเกตดูว่าตรงทรายเนี่ยก็จะมีซีเมนต์เล็กน้อยมันก็จะผสม
1: เป็นคำถามที่ดีเพราะว่า
0: เจ้า
1: ผมเคยทำฝายแบบนี้มาหลายปีแล้วนะ
0: เจ้าม
1: ันก็เป็นนวัตกรรมนะครับแต่เดิมเนี่ยเคยใช้ทรายล้วนๆด้วยซ้ำ
0: เจ้า
1: เอาทรายใส่กระสอบทรายเนี่ยเวลาน้ำพัดมาทรายก็
0: เดี๋ยวมันก็พัดไป
1: แต่ตอนนี้เขามีอินโนเวชั่นนะมีการบริจาคปูนแล้วก็ขอบคุณผู้ที่สนับสนุนนะครับ SCG แล้วก็หน่วยทหารพลทหารหน่วยทหารราบที่7ส
0: ่
1: งทรายส่งปูนมานะครับแล้วเอามาผสมกันในอัตราส่วนประมาณ1ต่อ1นะถ้าจำไม่ผิดแต่เดี๋ยวเรื่องเทคนิคนี่อย่าเชื่อผู้ว่าทีเดียวไปตรวจสอบจะมีการผสมในอัตราส่วนที่
0: เหมาะสม
1: โดยไม่ต้องผสมน้ำนะครับใส่ไปแห้งๆแบบนี
0: ้
1: แล้วก็กระสอบเนี่ยจะมีขนาดพอๆกันเนี่ยเราตักทรายลงไปสัก 60% ของกระสอบเวลาเราวางเรียงเนี่ยนะครับมันก็จะเรียงเป็นชั้น
0: ม
1: ัน
0: ก็จะเป็นพอดีแผ่น
1: โทษนะครับเอาเท้าเหยียบๆหน่อยหรือมือกดๆหน่อยให้มันแบนราบซะ
0: มันก็จะเป็นแผ่นเหมือนเป็นแผ่นเลย
1: มันก็จะเป็นแผ่นบาง
0: เจ้า
1: แม่น้ำเวลาน้ำพัดมาสัมผัสกับทรายกับปูนเนี่ยมันจะแข็งตัวแข็งตัวส่วนไอ้ถุงเนี่ยมันเป็นวัสดุย่อยสลายอยู่ละ
0: เจ้าม
1: ันก็จะเหลือแต่ตัวปูนตัวทรายแล้วมันก็จะอยู่ต่อได้ทนกว่าทรายเฉยผมมองดูว่านี่คือนวัตกรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆและครูฝายเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้สอนบอกเล่าเราผมวางผิดมาตั้งหลายทีก็ผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะก่อนจะวางให้ครูวางให้ดูก่อนไม่ใช่ทุกคนอยากจะถ่ายรูปก็วางกันเดี๋ยวไม่สวยมันไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพราะฉะนั้นวันนั้นก็ช้าหน่อยนะครับเรียนรู้นิดนึงแต่คนที่ผ่านกระบวนการร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยวันหนึ่งถ้าเขาจะไปทำกันเองเขาก็เป็นครูคนหนึ่งแล้วล่ะ
0: จ
1: ะสอนบอกต่อกันไปเรื่อยๆนะครับฝ่ายพวกนี้ก็จะถ้าสังเกตในภาพถ้าใครดู Facebook เนี่ยจะติดกับสวนลำไยสวนหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าของสวนลำไยก็มาช่วยกันทำฝ่ายด้วยแล้วก็โชคดีของเขาแหละเพราะแหล่งน้ำไอ้ลำห้วยปันปืนเนี่ย มันก็จะผ่านสวนเขาบอกว่าปีที่แล้วไม่มีน้ำเก็บเลยมันก็ไหลลงไปหมดเห็นฝายดักไว้เนี่ยเขาก็มีความหวังละ
0: เดี๋
1: ยวก็จะเอาน้ำไปใช้
0: ใน
1: การเกษตรได้
0: ลำห้วยปันปืนเมื่อก่อนจะเป็นลำน้ำสาขาของน้ำแม่เมยนะจ๊ะที่อำเภอแม่ทา
1: ไหลลงไปก็จะไปรวมกับน้ำแม่เมยถ
0: ู
1: กต้องไหมครับ
0: เจ้าเนาะอันนี้ก็ยังที่เฮาเคยอู้กันมาพ้องแล้วนะเจ้าว่าการที่เฮาไปร่วมกันทำฝ่ายทำเล็กทำน้อยอย่างท่านผู้ว่าตั้งเป้าที่ 1,493 ฝ่ายเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะเจ้าถ้าเฮาวางถูกจุดเนาะถูกพื้นที่ถูกตำแหน่งนะเจ้าแล้วสามารถสร้างเพื่อมีความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยอันนี้เทียบได้กับเฮามีเขื่อนใหญ่ๆสักเขื่อนหนึ่งเลยทีเดียวโดยที่เฮาต้องเสียงบประมาณ
1: ผมก็ใช้คำว่ามันเป็นระบบชนประทานแบบชุมชนที่เราไม่ต้องทำแบบฝ่ายใหญ่เนี่ยโอเคบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมี
0: จำเป็น
1: แต่มันเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้ได้คิดแล้วได้ในวันนี้มันมีโครงการที่ต้องใช้เงินใช้งบประมาณมหาศาลแต่ฝายระดับที่เราสร้างกันเองในชุมชนเนี่ยฝายเล็กๆตามลำห้วยตามลำน้ำสาขาต่างๆเนี่ยหรือคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่ก็คือคลองเล็กๆความกว้างสัก 1.5 เมตรสมมุติว่าที่เรามันไม่มีน้ำไหลผ่านเนี่ยเราก็ขุดไอ้คลองเล็กๆเนี่ยเข้ามาหาแปลงเกษตรเราแล้วเราก็ทำฝายเล็กๆกว้าง 1.5 ช่วยไว้ด้วย
0: กันไว้ด้วย
1: อย่างนี้ก็ช่วยให้น้ำได้กักเก็บได้นานขึ้นนะครับผมมองดูแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ได้ประโยชน์ได้แสดงความจงรักภักดีนะครับถึงพระราชสวนีนะคร
0: ับ แหมอ้อยเตรียมมาแล้วนะอาทิตย์นี้
1: พระราชสวนีที่
0: พระพันปี
1: หลวงเนี่ยท่านได้พระราชทานเอาไว้ตั้งแต่จะไม่ดูโพยเลยนะตั้งแต่วันที่20 ธันวาคมพุทธศักราช2525
0: ฝากไว้ที
1: ่ตำบลถ้ำติ้ว
0: ถ้ำเจริญบ้านถ้ำเจริญ
1: อันนี้แสดงว่าพิมพ์ผิด
0: กระเจ้า
1: ต้อง
0: ถ้ำติ้ว
1: ต้องไปค้นใหม่เดี๋ยวดูที่ใครถูกใครผิดบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับพระองค์ท่านได้ตรัสพระราชทานไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าที่จงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่านะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้สร้างฝาย 1,493 ฝายนี้ก็เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณบ้านทำติ้วใช่ไหม
0: ทำติ้วแอบกดมือถือ
1: จะมาเถียงได้ไง
0: ผู้ว่าได้ยังไง
1: ถ้าผิดนี่ผู้ว่าใจหายเพราะไปพูดออกทีวี
0: มา
1: แล้ว
0: มาหลายรอบแล้ว
1: ครับใช่ครับก็เป็นเรื่องที่พวกเราได้ยินมานะครับตั้งแต่2525
0: นี
1: ่ผมอายุ10ขวบครับสารภาพเลยนะครับก็ได้ยินพระราชสวนีนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับวันนี้เองเนี่ยได้มาทำหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนแล้วก็ได้ขับเคลื่อนโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงผ่านการสร้างฝายชะลอน้ำ 1,493 ฝายผมมีความสุขที่สุดละ
0: เจ้าเนาะเดี๋ยวเป็นกำลังใจ
1: พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนก็ร่วมกันมีความสุขด้วยกันในการทำความดีถวายพระองค์ท่านแล้วผลของความดีนี้ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเรา นะครับก็กลับคืนมาสู่พี่น้องประชาชนนั่นเอง
0: เจ้าเนาะก็จะช่วยทั้งเรื่องของปัญหาน้ำท่วมช่วยทั้งเรื่องของปัญหาน้ำแล้งได้ต่อยนะเจ้าอู้ถึงเรื่องของภาคของการบริหารจัดการน้ำเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปคงจะมีโอกาสได้ชวนท่านผู้ว่าถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในช่วงที่อาจจะมีสถานการณ์น้ำหลากอย่างเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูนเฮาต่อไปนะเจ้า
1: ฝายก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วกระบวนการบริหารจัดการมีอีกหลายภาคส่วน
0: เจ้า
1: เดี๋ยวจะนำมาบอกเล่าพี่น้องประชาชนรับฟัง
0: เนาะเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าก็ช่วงนี้ท่านผู้ว่านี่ต้องแอบแซวว่าท่านเดินป่าบ่อยนะท่านเข้าป่าบ่อยเหลือเกิน แอบไปดูรูปท่านผู้ว่า
1: ไปบ้างเมื่อมีโอกาสเหมาะสมแต่จริงๆก็อยู่กับเมืองกับพี่น้องประชาชนนี่แหละนะครับแต่คือน้องอ้อยพูดต่อเมื่อกี้ไปเห็นอะไรมา
0: แอบไปดูรูปนะเจ้าว่าเนี่ยท่านผู้ว่าไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติคือจริงๆสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ว่าเล่าเฮอหมู่เฮาฟังในรายการบอกว่าเนี่ยที่สถานีรถไฟขุนตาลนะเจ้าสัปดาห์ก่อนปุ้นท่านก็ลงพื้นที่ไปดูแล้วก็มีเหตุการณ์ดินสไลด์
1: ใส่รางรถไฟบริเวณ
0: อ
1: ุโมงขุนตาลด้านทิศเหนือ
0: เจ้าฟังบ้านเฮาเนี่ยฟังละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าแล้วก็ท่านก็บอกว่าพอไปดูไปอย่างจริงๆท่านลงพื้นที่ไปจุดเนี้ยบ่อยแล้วก็เริ่มที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยอะก็เลยต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่แล้วก็ดูแลเรื่องของความสะดวกดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตัว
1: ช่วงนี้ประจวบเหมาะนะครับน้องออยม
0: ัน
1: มีคลิปที่เป็นไวรัลถึงนักท่องเที่ยวจีนที่นิยมนั่งรถไฟ
0: นั่งรถไฟ
1: นั่งจากเชียงใหม่บ้างแล้วก็ลงที่สถานีรถไฟขุนตาลก็มีในคลิปคนส่งต่อกันเต็มเลย
0: เยอะมาก
1: คนยังคิดว่าผมเนี่ยไปลงพื้นที่ตรงนี้เพราะเห็นไวรัลหรือเปล่าไม่เลยนะครับมันเป็นประจ
0: วบเหมาะกัน
1: พอดีจังหวะเลยแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวผมก็ยังบอกกับเพื่อนๆข้าราชการนะครับหัวหน้าส่วนต่างๆว่าเราช่วยกันรณรงค์ช่วยกันสร้างการรับรู้ว่าเรามีของดีอะไร
0: เจ้า
1: สถานีรถไฟขุนตาลนี่ก็เป็นหนึ่งละวันนี้เราจะขยายความถึงสถานีรถไฟนี้กันสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับ
0: ท่านผู้ว่าเจ้าสถานีรถไฟขุนตาลเนาะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่อยู่ในจุดที่เชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลพอดีนะเจ้าในเขตของอำเภอแม่ทาเนาะเจ้าท่านผู้ว่าเจ้า
1: ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง
0: เจ้าน
1: ะครับที่อำเภอแม่ทาของลำพูนเนี่ยก็เป็นจังหวัดลำปางจะรู้สึกจะเป็น
0: ห้างฉัด
1: อำเภอห้างฉัด
0: เจ้า
1: เวลาเราเดินขึ้นไปอันนี้เล่าลัดข้ามไปนิดนึงนะเวลาไปอยู่ข้างบนยอข้างบนม
0: ัน
1: จะมีบางส่วนเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่เป็นโฉนดอย่างเช่นบ้านของพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยในบ้านนั้นมีโฉนดของทั้งสองจังหวัดนะครับแต่บ้านพักหลังนั้นโฉนดส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดลำพูนจะมีนิดนึงที่เป็นลำปาง
0: ค
1: าบเกี่ยวเพราะนั้นไอเรื่องภูมิศาสตร์ตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับเป็นของ2จังหวัด
0: เจ้าน
1: ะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเวลาเรายืนขึ้นไปย.4ก็คือจุดสูงสุดเนี่ยมองไปเนี่ยจะเห็น2จังหวัดเลยเห็นห้างฉัดเห็นไปถึงอำเภอเมืองลำปางด้วยซ้ำนะครับมีคนชี้ไกลๆบอกว่านั่นคืออ
0: ำเภอเม
1: ืองใช่ครับแล้วก็มาส่วนของเราก็จะเป็นอำเภอแม่ทา
0: ครับถามท่านผู้ว่าก่อนว่าท่านว่าตั้งใจว่าเนี่ยเดี๋ยวพอไปเดินเสร็จแล้วจะนั่งรถไฟกลับได้นั่งกลับก่อนจ้ะ
1: ไม่ได้นั่ง
0: บาตัน
1: นี่เป็นปัญหาข้อหนึ่ง ซึ่งจะต้องรับฟังมาแล้วก็คงจะต้องแก้ไขนะครับแต่เป็นอำนาจที่จะต้องประสานงานกับการรถไฟคือรถไฟเนี่ยพอเราลงมาผมเดินลงมาเนี่ยประมาณบ่ายโมงสมมุติว่าเราเดินตอนเช้านะครับน้องออย
0: เจ้า
1: ขึ้นยอ1ยอ2ผมออก 7:30 นเดินแบบสบายๆไม่เร่งรีบรับประทานอาหารข้างบนเรียบร้อยเนี่ยใช้เวลา6ชั่วโมง
0: เจ้า
1: จะลงมาประมาณบ่ายโมงครึ่งถ้าผมสามารถเร่งรัดเวลาตีซะว่าบ่ายโมงก็แล้วกันถ้าไม่เอ้อระเหยมาก
0: เจ้า
1: เดินไปเดินกลับเนี่ยปรากฏว่า

0: ตรงนี้ก็รับเป็นปัญหาว่าเดี๋ยวคงต้องนำข้อมูลนี้ประสานไปยังผ่านคณะกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเราเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้การรถไฟได้รับทราบว่าจะแก้ปัญหายังไงนะครับแก้ปัญหาทางที่เคยเสนอแล้วคิดว่าได้รับการปฏิเสธคือการให้นักท่องเที่ยวยืนจริงๆเราพร้อมจะยืนนะครับแต่ว่ามันในเมื่อเขาไม่อนุญาตให้ยืนนะถ้างั้นจะต้องเพิ่มตู้รถไฟสำหรับเวลาดังกล่าวหรือไม
1: ่
0: ในเย็นวันอาทิตย
1: ์
0: เพิ่มตู้มาเพื่อจะเอานักท่องเที่ยวเนี่ยออกจากสถานีรถไฟขุนตาลไม่ว่าจะไปทางลำปางก็ได้หรือไปทางเชียงใหม่ก็ได
1: ้
0: ให้นักท่องเที่ยวได้กลับไปพำนักในเมืองของในเมืองตามเป้าหมายเดิมของตัวเอง
1: อ
0: ันนี้ก็รับไว้แต่ลำพังผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอำนาจในการดำเนินการตรงนี้ตรงเพราะมันเป็นการบริหารของการรถไฟเขาครับแต่เป็นปัญหาที่ผมรับทราบละก็เสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้นั่งรถไฟแล้วก็คิดไปถึงไอ้ความเสียดายของเรามันเป็นความสนุกสนานเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แต่นักท่องเที่ยวที่วางแผนจะกลับเนี่ยเท่ากับว่าเขาไม่ได้กลับเขาจะต้อง
1: ตั้งเต็นท์นอน
0: pending คือถูกแขวนไว้ตรงนั้นต่
1: อ
0: ไม่ได้สามารถจะกลับได้ต่อเนื่อง
1: อย่าง
0: เงี้ยนะฮะก็แต่ตอนนี้ในขณะที่ยังไม่มีเที่ยวรถไฟที่ดูแลเราดังกล่าวเนี่ยเราก็บริหารเวลาของเราเองให้เหมาะสมซื้อตั๋วให้ตรงกับเวลาที่จะกลับตามที่เขาอำนวยให
1: ้
0: นะครับจะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงภัยหรือมานอนอยู่ตามสถานีนะครับแต่พอซักถามแล้วบางทีนั่งพักอยู่ในสถานี 3-4 ชั่วโมงเนี่ยก็ปลอดภัยดีนะครับไม่ได้เป็นที่เปล่าเปลี่ยวอะไรมีผู้คนเดินไปเดินมามีคนรักษาความปลอดภัยแต่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น
1: เจ้า
0: ทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแถมไปเลยก็ได้ว่าเดี๋ยวคงต้องไปดูร้านอาหารบริเวณสถานีในเมื่อนักท่องเที่ยวเยอะนะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเฉลี่ยประมาณสัก 200-300 คนนะครับที่เดินขึ้นดอยขุนตาลนะครับที่เดินวันนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะแสดงว่าคนลงรถไฟเยอะเนี่ยอาหารการกินเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดีผู้ว่าต้องไปนั่งกิน
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: เผาที่สถานีสักทีนึงจะได้ติชม
1: เจ้าน
0: ะฮะอาจจะเอาท้องถิ่นท้องที่หรือคนที่บริหารการท่องเที่ยวเนี่ยไปช่วยกันดูด้วยจะได้ยกระดับมาตรฐานความสะอาดอะไรต่างๆที่สุดกำไรเกิดกับทุกคนคนที่พัฒนาคุณภาพคุณได้กำไรแน่นอนกำไรในการที่ทุกคนชื่นชมยินดีแล้วก็มาอุดหนุน
1: เจ้าเนาะเนี่ยอันนี้เป็นภาพบรรยากาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะจ๊ะคือนักท่องเที่ยวไปเยอะมาก
0: คือตอนนี้นะครับจะเรียนอย่างนี้ว่าเอามาเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าไม่ผมหนึ่งผมไม่อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวมากกว่านี้แล้วล่ะต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ
1: เจ้า
0: สองสามร้อยคนที่เดินขึ้นยอหนึ่งยอสองยอสามยอสี่เนี่ยเยอะพอละ
1: เจ้า
0: ผู้ว่าอย่าไปชวนให้มากันเยอะกว่านี
1: ้
0: ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่มันเดินเทรลอะเท่านี้มันรู้สึกว่าไม่แออัดบางจังหวะก็มีทางที่แคบต้องสวนกันผมเนี่ยคณะผมค่อนข้างใหญ่เดินกันไปเดินกันมา 20-30 คนนะครับผู้ว่าไปก็มีคนติดตาม
1: เห็นมีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
0: คือวันนั้นดีอย่างนะก็ได้เอาหมอไปคือผมไม่มีปัญหาสุขภาพนะครับแต่ทุกคนก็ได้ซ้อมลบไปด้วยคือคุณหมอก็แบกอุปกรณ์กู้ชีพต่าง
1: ๆ
0: ที่จะต้องใช้ในการเดินป่าจริงๆเนี่ยทดสอบกันคุณหมอร่างกายแข็งแรงมาก
1: คุณหมอปลาจากโรงพยาบาลลำพูน
0: หมอปลาก็มาเดินด้วยนะครับ
1: อันนี้ออยไปขโมยภาพจากพี่กุหลาบมา
0: อันนี้นาย
1: หัวหน้ากุหลาบท่านนายอำเภอแม่ทา
0: ชัยครับ
1: เจ้า
0: ก็เวลาเราเดินขึ้นไปเนี่ยนะครับถึงย่อหนึ่ง
1: ท่านว่าอาหาร
0: เอาในจอเป็นอาหารใช่ไหม
1: อาหาร
0: อันนี้มันเป็นเมนูพิเศษ
1: คือเหมือนที่ท่านผู้ว่าเคยเล่าไว้เลยว่าห่อข้าวขึ้นไปกินกันอันนี้ปรากฏภาพแล้ว
0: คืออันนี้มันโอเวอร์เกินกับคำว่าห่อแล้วผมเกรงใจมากนะเพราะว่าเขาปรุงหุงข้าวใส่กระบอกไม้ไผ่หุงอะไรอ่ะทำแกงใส่กระบอกไม้ไผ่อะไรแบบน
1: ี้
0: ซ
1: ึ่
0: งก็เป็นอาหารป่าที่ดูดีมากๆ
1: มันก็
0: จะดีเกินไปนะจริงๆแล้วเราต้องการข้าวเหนียวกับน้ำพริกตาแดงแล้วก็หมูทอดซึ่งจริงๆเขาก็เตรียมแบบนั้นแหละแล้วก็
1: มี
0: เมน
1: ู
0: พิเศษใช่
1: เจ้า
0: บอกกันไปละว่า
1: แต่เหมือนว่ามันขึ้นไปนิดนึงแล้วมันจะมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นนิดนึง
0: อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวทีเนี้ยคราวต่อไปจะไม่ได้ไป30คนละ
1: เจ้า
0: ผมอาจจะไปแอบไปไม่ต้องไปในนามผู้ว่าราชการจังหวัดจะไปแบบนักท่องเที่ยวเนี่ย
1: เจ้า
0: เพื่อจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านที่ว่านะคือเราขึ้นยอหนึ่งใช่ไหมครับ
1: เจ้าน
0: ิดหนึ่งนะพอเราเริ่มสตาร์ทเนี่ย7:30เนี่ยไม่เกิน20 นาทีเราถึงยอหนึ่งแล้วนะครับ
1: เจ้าท่านว่าย
0: อหนึ่งเนี่ยมันเป็นจุดแรก คือห่างอยู่ประมาณสัก15นาทีเดินครึ่งชั่วโมงถึงเอาง่ายๆ

0: อ้าว
1: เราเดินบนพื้นราบเนี่ย1ชั่วโมงเราก็เดินได้โทษ1กิโลเราก็ใช้ประมาณ10นาทีแค่นั้นเอง
0: เจ้า
1: อันนี้มันมีความชันเล็กน้อยนะครับก็จะไปถึงบ้านพักรับรองซึ่งท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เคยมาพักนี่นะครับแล้วก็จากย.1เนี่ยไปย.2ก็เดินขึ้นไปอีกแค่ประมาณสัก800เมตร
0: เจ้า
1: แป๊บเดียวก็ถึงไอ้ตรงย.2เนี่ยแหละครับที่ว่าเอ๊ะย.1หรือย.2นะย.1เนี่ยที่มีร้านก๋วยเตี๋ยว
0: ร้านก๋วยเตี๋ยว
1: ครับแล้วก็ไปย.2มีที่พักของมิชชันนารี
0: เป็นป่าสน
1: ผมไปมาหมดแล้วนะไปมาหมดแล้วคือตรงเนี้ยถ้านักท่องเที่ยวโดยทั่วไปอาจจะไม่ได้เดินแยกออกจากทางหลักแล้วไปดูนะผมแยกไปด้วย
0: อ๋อแยกเข้า
1: ไปด้วยบางคนถ้าเดินขึ้นตรงอย่างเดียวจะไม่เห็นบ้านพักมิชชันนารีต้องเสียแรงเดินอีกสัก15นาทีอะไรแบบนั้น
0: เจ้า
1: ครับแล้วก็เดินต่อมาอีก 3.5 กิโลก็จะถึงย.3ไอ้เจ้าย.2ไปย.3เนี่ย
0: โอ
1: ้ไม่เหนื่อยแล้วครับผมยืนยันเลยว่าไม่เหนื่อยแล้วมันเดินเป็น
0: สบาย
1: เพราะมันเป็นทางค่อนข้างจะราบไม่ได้สูงชันนะครับมันก็จะค่อยๆเหมือนเรากินไส้กรอกชิ้นใหญ่อะฝรั่งบอกให้หั่นเป็นคำเล็กๆเดี๋ยวหมดเองนะครับแล้วก็ไปย.3พอถึงย.4นี่มีเนินที่เขาเรียกเนินวัดใจ
0: เมื่อกี้มีรูป
1: คือเนินวัดใจเนี่ยนะครับ
0: เจ้า
1: ไม่อยากให้ใช้คำนี้ผมก็ยังจะใช้ไปแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะ แต่คือมันทำให้อะไรรู้ไหมครับมันทำให้คนที่เกิดความท้อถอยเนี่ยก็บอกว่าไม่ไปดีกว่าทั้งที่มันควรจะเป็นว่าอะไรไหมอีก5นาทีก็ถึงแล้วอะ
0: oh.
1: จริงๆมันคือทุกคนเนี่ยที่ถึงจุดนั้นเนี่ยไม่มีใครถอยหรอกครับแต่มาเขียนว่าเนินวัดใจมันทำให้คนใจสอถอยไปเองอะ
0: จะไปดีหรือไม่ไปดี
1: พวกเราทุกคนเนี่ยพูดเหมือนกันหมดนะครับว่าไอ้ถึงเนินวัดใจไปขึ้นถึงจุดสุดยอดเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้พลังงานแล้วเพราะว่าคนทุกคนจะมีแรง
0: ขับ
1: เขาเรียกแรงขับเคลื่อนนาทีสุดท้ายเนี่ยมันมีพลังจากไหนไม่รู้พลังเดียวกับที่เวลาคนแบกตุ่มน้ำหรือตู้เย็นเวลาเกิดอัคคีภัยอะไรแบบนี
0: ้
1: มันทำให้เราเดินขึ้นไปง่ายๆเลยครับผมยังวิ่งกันเลยนะตอนสุดท้ายเน
0: ี
1: ่ยแต่ก็บอกพยายามว่าอย่าไปวิ่งเร็วเดี๋ยวจะสะดุดล้มอะไรแบบนี
0: ้
1: นะครับก็ถึงกันโดยสบายๆแต่ก็ถือว่าสบายที่ว่านี้พวกเราออกกำลังกายมาในระดับหนึ่งนะครับถ้าท่านใดที่อยากจะลองเดินเนี่ยท่านลองไปถึงย.1ก่อน
0: เตรียมร่างกายให้พร้อม
1: พอย.1เสร็จวัดแรงตัวเองไปให้ถึงย.2
0: เจ้า
1: ไม่ไหวลง
0: เจ้า
1: คราวหน้ามาใหม
0: ่คราวหน้ามาใหม่
1: เนี่ยผมกำลังจะทำแบบนี้กับลูกน้องหลายต่อหลายคนที่เขากำลังลดน้ำหนักอยู่หรือว่ากำลังดูแลสุขภาพเนี่ย
0: เจ้า
1: เขาบอกเขาไม่ไหวหรอกไม่เป็นไรครับลองไปแค่ย.1ดูก่อน
0: เจ้า
1: ให้ไปสัมผัสกลิ่นอายแล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์มีทุกคนนะครับเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ambitionเรียกเป็นภาษาไทยว่าความทะเยอทะยานไอ้ ambition เนี่ยมันเกิดจากการที่เราถ้าเราไม่ไหวเนี่ยเราก็จะนั่งเห็นนักวิ่งเหมือนอย่างผมเนี่ยวันนั้นเนี่ยเรากำลังขึ้นไปถึงย.3ซึ่งเราก็เหนื่อยเต็มทีแล้ว มีนักวิ่งสวนลงมานักวิ่งเทรลเขาไปซ้อมวิ่งกันนะครับก็ตะโกนคุยกันเขาบอก2รอบแล้วเขาวิ่งไปย.4ลงมาถึงย.1แล้วขึ้นไปใหม่เนี่ย2รอบแล้วไอ้เรายังไม่ถึงรอบแรกเนี่ยเราก็เกิดความทะเยอทะยานว่าเขา2รอบเราต้องทำรอบที่1ให้ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะท้าทายตัวเองนะครับตราบเท่าที่เรามีแรงเท่าไหร่ก็ว่าแต่อย่าฝืนเพราะอย่าไปเล่นกับอัตราการเต้นหัวใจที่มันสูงๆเราไปถึงย.1ถ้าเราเหนื่อยพอคือพอย.2ก็ว่าไปทีนี้น้องออยถามถึงร้านอาหารเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวที่ว่าเนี่ยนะครับเนื่องจากเรามีเสบียงไปเยอะเราเลยไม่ได้อุดหนุนเขาไงเป็นลูกหลานของคนที่ดูแลบ้านพักให้กับท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยรุ่นคุณพ่อรุ่นคุณปู่อะไรต่างๆเนี่ยก็ดูแลที่ตรงนั้นมาเขาก็เหมือนกับได้รับสิทธิ์ในการทำอาหารขายอยู่ตรงนั้นนะครับก็ช่วยกันดูแลเขาไปด้วยแต่ปรากฏว่ามันน่าสนใจตรงที่ทุกคนเนี่ยที่ไม่ได้เตรียมเสบียงมาร้อยทั้งร้อยต้องกินก๋วยเตี๋ยวร้านเนี่ยแล้วก็เป็นมาม่าบ้างอะไรบ้างแต่เขาใส่ผักใส่หมูลูกชิ้นน่ากินมากผมไปยืนดูเนี่ยนะ
0: ยากเลย
1: ติดไว้เลยว่าคราวหน้าจะถ้าเราไม่ได้เตรียมเสบียงมามากเนี่ย
0: เจ้า
1: เราอาจจะมีกล้วย2ใบเราเอาท้องมาฝากไว้กับเขาเขาเปิดตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย3
0: เจ้า
1: แล้วก็เป็นเวลาที่เราเดินพอดีนะครับก็ยังต้องไปอีกครับเพราะว่ามีทางแยกไปน้ำตก
0: อ
1: ยู่ที่ย.3 ย.2 ระหว่างย.2 ไปย.3 เนี่ย
0: เจ้า
1: จะมีทางแยกไปอีกสัก 1,500 เมตรซึ่งวันนั้นเนี่ย แรงเราไม่เพียงพอที่จะไปทั้งย .4 ทั้งน้ำตก
0: เจ้า
1: เราก็เลยเลือกไปย .4 ก่อนซึ่งเป็นจุดสูงสุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บ
0: ยอนี่คือย่อมาจากยุทธศาสตร
1: ์เขาเรียกว่าระดับจุดยุทธศาสตร์
0: จุดยุทธศาสตร
1: ์ครับ
0: เนาะยุทธศาสตร์สมัยก่อนนี่ก็ต้องพอว่าการรบการสู้กันจะมีอะไรอย่างมาตั้งใดตั้งเหนือตั้งใต้ก่อนเนี่ยจ้ะเนี่ยคือจุดยุทธศาสตร์ที่1ที่2ที่3ที่4สูงสุดคือจุดยุทธศาสตร์ที่4
1: ครับ
0: เจ้า
1: ได้เห็นดอกไม้สวยๆนะครับจำชื่อดอกไม้ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ก็ชี้ให้ดูว่าเอ๊ะนี่ต้นนั้นต้นนี
0: ้แ
1: ต่จำได้ดอกหนึ่งดอกเอื้องสามปอย
0: ดอกเอื้องสามปอย
1: ก็มี
0: เพลงตัวนั้น
1: ท่านหัวหน้าอุทยานก็ชี้ให้ผู้ว่าดูบอกอันเนี้ยเรียกว่าดอกเอื้องสามปอยก็ลอยมาเลยครับดอกเอื้องสามปอย
0: คนงามงามต้องงามคู่ความเด่นดี
1: แล้วท่านที่ร้องถึงดอกเอื้องสามปอยบอกว่าไง
0: เดี๋ยวนะท่านผู้ว่า
1: ต้องหัก
0: ต้องหักศักดิ์ศรีของกุลสตรีแม่ยาแม่ยี
1: นั่นเลยดอกเอื้องสาม
0: ลอยไปแล้วเลยไปแล
1: ้
0: วใช่ไหมแต่จำได้ว่าเพลงนี้ถูกไหมคะ
1: สามปอยบอกเคยเบ่งบานบนลานพื้นดิน
0: บนลานพื้นแดง
1: ใช่ป่ะใช่
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่คือหมายความว่าดอกไม้อันนี้ขึ้นอยู่บนที่สูงถ
0: ู
1: กไหมต้องขึ้นไปบนดอยถึงจะ
0: ถึงจะหัน
1: เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับกุลสตรีนะครับแม่ย่าแม่หญิงให้งดงามปานนั้นก็ได้พอฟังพอไปเห็นดอกเอื้องสามปอยเนี่ยผมก็กลับมาฟังเพลงล่
0: องแม
1: ่
0: ป
1: ิ
0: ง
1: เน
0: ี่
1: ยครับได้ไพเราะขึ้นนะครับก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะครับนี่เราจะหมดเวลาแล้วยัง
0: ใช่คุยกันจนแบบว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าโดยสรุปแล้วในส่วนของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนะเจ้าก็มีทั้งในส่วนของอุทยานแห่งชาติแล้วก็สถานีรถไฟขุนตาลท่านผู้ว่าบอกอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวในประเทศไทยเลยที่ลงรถไฟปุ๊บแล้วสามารถเดินเชื่อมต่อ
1: วงเล็บวงเล็บที่ผมรับรู้รับทราบนะเดี๋ยวจะมีที่อื่นมีแล้วเราไม่รู้เดี๋ยวจะหาว่าพูดผิดที่ผมรับทราบนะครับ
0: และตอนนี้ยิ่งเป็นมุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
1: คือตอนนี้บอกเลยว่าที่เนี่ยสอบผ่าน
0: เจ้า
1: หมายความว่าไปแล้วอยากไปอีกผมเนี่ยประทับใจแล้วอยากไปอีกอยากให้ถึงวันเสาร์แล้วไม่มีงานอะไรเนี่ยโล่งๆเนี่ยตื่นเช้า 7:00 นไปจอดรถเอากาแฟดื่มกาแฟไปหรือใส่กาแฟใส่กระบอกไปดื่มข้างบนก็ได
0: ้
1: นะครับแต่อย่าเอาขยะไปทิ้งเน
0: า
1: ะอะไรที่เป็นขยะที่ไม่ย่อยสลายเนี่ยก็ต้องเก็บลงมาให้หมดซึ่งพวกเราในทริปทำกันนะคร
0: ับ
1: เราจะไม่ทิ้งอะไรไว้เลยยกเว้นรอยเท้านะครับแล้วก็มีบางอย่างที่เป็นขยะชีวภาพไม่เป็นไรก็อาจจะมีที่ที่ทิ้งใช่ใบตองอะไรเงี้ยเราก็ทิ้งได
0: ้
1: แต่ว่าอย่าไปทิ้งที่เป็นพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายนะครับแล้วข้างบนไม่ขาดแคลนนะห้องน้ำห้องท่ามีเป็นระยะนะครับน้ำหมดไม่เป็นไรยังไงก็มีน้ำประปาภูเข
0: า
1: สมมติบอกเอ๊ะต้องเตรียมน้ำไปเยอะไหมน้ำเนี่ยเตรียมเยอะก็หนักนะครับเอาไปสัก1ขวดก็ได
0: ้
1: ถ้าไม่อยากดื่มน้ำประปาภูเขาเลยก็เอาไปสัก2ขวดอาจจะพอแต่ถ้ามันบังเอิญหมดคอมันแห้งจริงๆเนี่ยเราก็ดื่มน้ำเป็นน้ำก๊อกที่เขามีตามจุดต่างๆได้นะครับ
0: เจ้าอู้กันไปก็เวลาคงบ่พอแน่ๆถ้าถามท่านผู้ว่าแหมนะเจ้า
1: เอามาว่ากันเรื่องสุขภาพสักนิดนึงนะครับ
0: เห็นว่ามีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเมื่อก่อนเจ้าสัปดาห์นี้ท่านผู้ว่า
1: คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนก็ได้มีการประชุมกันซึ่งเป็นครั้งที่1นะครับของปี2569ต้องเรียนไว้อย่างนี้ว่าคณะกรรมการชุดเนี้ยเมื่อไม่ได้มีโรคติดต่อมากมายแบบที่เป็นโรคระดับชาติเหมือนเมื่อครั้งโควิดอ่ะ
0: เจ้า
1: เราก็จะประชุมกันทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไม่บ่อยเหมือนโควิดถ้าปี64เนี่ยผมเป็นรองผู้ว่าอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยทุกวันนะครับโรคติดต่อประชุมทุกวัน
0: เจ้า
1: เพราะว่าต้องอัปเดตเรื่องการติดเชื้อแต่ว่าตอนนี้เราก็มาเฝ้าระวังว่าในจังหวัดเรามีโรคไหนที่น่าเป็นห่วงกังวลบ้างนะครับผมก็จะสรุปมาสัก 4-5 โรคที่พบในประชากรของจังหวัดลำพูนนะครับ1โรคอุจจาระร่วงนะครับ2ไข้หวัดใหญ
0: ่ไข้หวัดใหญ
1: ่3โรคปอดอักเสบ4อาหารเป็นพิษและ5โรคสุกใสนะครับอันนี้เป็นโรคที่มีรายงานอยู่ในการประชุมนะครับแต่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโรคที่เราต้องเฝ้าระวังในห่วงฤดูฝนนี้คือโรคไข้เลือดออกนะครับไข้เลือดออก
0: ท่านผู้ว่าเคยย้ำในรายการบ่อยตัวนะเจ้าโรคนี
1: ้โรคนี้ผมเป็นมากับตัวเองแล้วผมรู้ถึงความทรมานของการเป็นไข้เลือดออกนะครับไข้จะขึ้นสูงมาก ไข้ขึ้นสูงแล้วก็โอกาสที่โอกาสถ้าห่างหมอเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านคนเดียวโอกาสช็อกสูง
0: เจ้า
1: ร่างกายขาดเกลือแร่ขาดอาหารอะไรพวกนี้ว่าเราทานอาหารไม่ลงเลย
0: เจ้า
1: แล้วปริมาณเกล็ดเลือดจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้เกิดล้มหรือเกิดได้รับการกระทบกระแทกเนี่ยที่เขาเรียกไข้เลือดออกเนี่ยเพราะว่าเลือดมันออกมาแล้วมันไม่หยุด
0: เจ้าม
1: ันไม่มีเกล็ดเลือดนะฮะเกล็ดเลือดคนเราเป็นแสนเนี่ยผมเนี่ยตรวจของตัวเองในช่วงที่เป็นไข้เลือดออกมันเหลือ 8,000
0: เจ้า
1: จากที่เคยมีเป็นแสน
0: เพราะฉะ
1: น
0: ั้น
1: เหลือ 8,000 เพราะร่างกายมันสูญเสียเกล็ดเลือดไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการไข้ในช่วงเวลาที่มีการระบาดของยุงลายคือฤดูฝนเนี่ยก็ต้องสันนิษฐานว่าเราอาจจะเป็นไข้เลือดออกไห
0: ม
1: นะครับสังเกตอาการให้ดีที่สุดคือให้ไปพบแพทย์นะครับอย่างข้อห้ามเลยแต่ก่อนนี้เราจะท่องว่าห้ามกินยาแอสไพรินถ้ามีอาการไข้อย่ากินแอสไพรินเพราะมันยิ่งทำให้
0: เลือด
1: เนี่ยไม่แข็งตัวใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันให้ดีที่สุดเนี่ยไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะว่าเรามีคุณหมอกระจายอยู่ตามชุมชนตามตำบลต่างๆอยู่แล้วนะครับรอพอสอตอต่างๆนะครับ
0: เนาะด้วยความห่วงใยกันเรื่องของโรคไข้เลือดออก
1: เอาให้จบเรื่องไข้เลือดออกว่าเราจะป้องกันยังไงดีหนึ่งเลยก็คือป้องกันไม่ให้ยุงกัดละ
0: เจ้า
1: แต่มันป้องกันยากนะการป้องกันไม่ให้ยุงกัดเนี่ยมันเป็นความรู้เบื้องต้นพวกเรารู้อยู่แล
0: ้
1: วแต่ถ้าทำยังไงไม่ให้ยุงกัดเรามากเนี่ยเราก็ต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะครับเช่นแหล่งน้ำกระถางต้นไม้ต่างๆตุ่มน้ำต้องปิดฝา
0: อ
1: ันนี้เราเรียนรู้กันมาตั้งนานละ
0: เจ้า
1: หรือถ้ามีแหล่งที่อาจจะเป็นที่เติบโตของลูกน้ำที่ยุงลายเขาวางไข่ไว้เนี่ยเราก็ต้องใส่เขาเรียกทรายเบสใช่ไหมฮะ
0: เจ้า
1: เพื่อที่จะกำจัดตัวยุงลายนั้นซะ
0: เจ้า
1: ครับซึ่งน่าจะขอรับได้ที่
0: อสมที่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที
1: ่ใกล้ๆบ้านท่านนะครับ
0: ตอนนี้บางชุมชนเนี่ยเจ้ายังในหมู่บ้านออยนี้ท่านผู้ว่าเจ้าก็จะมีท้องถิ่นที่เข้ามาพ่นควันที
1: ่
0: ป้องกันยุงนะจ๊ะ
1: ควันนี่ดูขมงฉงเฉงเลยนะ
0: ดูขมงฉงเฉงเลย
1: นะมันก็ไม่ได้เป็นพิษมากมายนักนะครับไม่ต้องไปตกใจกลัว
0: แล้วก็มีทรายแต่ตอนนี้ปิ๊กเข้าบ้านนี่มีวันก่อนนี่ปิ๊กเข้าบ้านมีทรายอยู่2ซอง
1: บ้าน
0: กับ
1: เอาไว้ให้
0: ไว้ฮือเลย
1: เราก็ใช้ประโยชน์นะครับเราได้รับมาเราก็มาพิจารณารอบๆบ้านเราว่าเราจะเอาทรายตรงเนี้ยไปโรยตรงไหนดีนะครับก่อนอื่นอันไหนปิดฝาได้ปิดอันไหนเททิ้งได้เทบางทีมันขังอยู่ตามขันน้ำที่เราวางลืมไว้เนี่ยเราเททิ้งไว้อย่าให้เกิดแหล่งน้ำพวกนี
0: ้
1: อันนี้เป็นเรื่องความรับผิดชอบของตัวเราเองต่อสิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวเรานะครับ
0: บางทีแอร์ที่เป็นแอร์พัดลมอาจารย์ท่านบอกว่าที่เป็นแอร์ไอ้น้ำ
1: ที่มีน้ำอยู่
0: ที่มีน้ำอยู่ป้าบอกเนี่ยบางทีได้เปิดเมื่อนะเจ้าลืมละไว้
1: น้ำมันนิ่งก็ยุงก็ไปวางไข่
0: มันอยู่ในหั่นเลยนะบางทีเอ๊ยยุงน้อยยุงอันนี้มันมาจากไหนเหมือนว่ามันขำอยู่ในหั่นก็ต้องพยายาม
1: แม้แต่ห้องน้ำเนี่ยที่เราไม่ได้ห้องน้ำสาธารณะบางแห่งที่ไม่ได้มีคนเข้าไปใช้นาน
0: ๆ
1: น้ำมันไม่ได้หมุนเวียนเนี่ยผมสังเกตยุงชุมมากท่านลองเข้าไปดูตามวัดวาหรือตามที่ต่างๆเนี่ยทำไมถึงมียุงเยอะเพราะว่าน้ำมันนิ่ง
0: น้ำมันนิ่ง
1: แล้วน้ำมันไม่ได้ถูกตักขึ้นมาเลยเนี่ยยุงก็วางไข่
0: ชอบเลย
1: อย่างเนี้ยช่วยกันสำรวจรอบๆตัวท่านนะครับ
0: เจ้าร่วมโดยช่วยกันมูลนี้คือสิ่งที่เราสามารถป้องกันโรคได้3โรคแต่กันไม่ใช่เฉพาะแค่โรคไข้เลือดออกนะเจ้าโรคที่นำมาโดยยุงลายเป็นพาหะเนาะโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าหรือว่าโรคไข้ปวดข้อยุงลายก
1: ็
0: สามารถป้องกันได้ตัวนะเจ้าเนาะก็ฝากกันไว้ตัวละกันแฮมโรคนึงนะเจ้าที่ประชุมมีการอู้กันทราบว่ามีเรื่องของโรคที่
1: อันนี้เกี่ยวกับอาหารการกิน
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเหมือนกันนะครับ
0: เจ้า
1: โรคไข้หมูดิบหรือว่าไข้
0: หูดับ
1: นะครับซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียสเตปโตคอคคัสนะครับรายละเอียดเนี่ยก็คือการติดโรคชนิดเนี่ยมากับอะไรครับมาก
0: จิ้นดิบ
1: มากับหมูดิบเน้นว่าหมูนะเน้นว่าหมูก่อนผมเนี่ยยกมือถามตอนประชุมหมอครับแล้วควายดิบ
0: เนื้อ
1: ควายดิบหรือเนื้อวัวดิบจะไม่มีเชื้อตัวนี้
0: เจ้า
1: ต้องเราต้องมีความรู้ก่อนจริงๆไม่ควรกินอะไรดิบทั้งนั้นต้องย้อนไปก่อนย้อนไปให้สุดก่อนว่าของดิบๆไม่ควรกินทั้งนั้น
0: สุกๆดิบๆทุกอย่างเนี่ย
1: ควรปรุงสุกนะครับ
0: ควรให้สุก
1: แม้ไม่มีเชื้อตัวนี้ก็อาจจะมีเชื้อมีพยาธิมีอะไรต่างๆได้หมดแหละปลาอย่างเงี้ยแต่บ้านเราไม่ค่อยนิยมไงลำพูนเราไม่ค่อยนิยมเหมือนทางอีสานเพราะฉะนั้นทางอีสานเนี่ย10กว่าจังหวัด ทางปลัดกระทรวงเรียกไปทํา MOU นะผู้ว่าแต่ของเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องปลาแต่เรามีปัญหาเรื่องหมูดิบซึ่งนํามาสู่ไข้หูดับไปนิดนึงผมถามคุณหมอว่าถ้าเราเป็นไข้หูดับเนี่ยแล้วเมื่อเราหายไข้แล้วเราจะหายไหมหูดับเนี่ยมันสูญเสียการได้ยินแบบถาวรต้องเรียนว่ามันไม่ใช่ว่าพอหายไข้แล้วจะหายหูดับนะมันทำลายระบบการได้ยินเป็นคนหูหนวกไปตลอดมันน่ากลัวตรงนี้ครับเอาไม่งั้นเป็นไข้แล้วหายเราก็ไม่กลัวดิใช่ไหมครับเดี๋ยวเรากินต่อได
0: ้
1: เป็นไข้แล้วเหมือนเราเป็นไข้เดี๋ยวเราก็หายไม่ใช่ครับต้องเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ว่าไข้หูดับมันเป็นแล้วเป็นเลย
0: เจ้า
1: ประสาทตรงนี้มันถูกทำลายไปโดยเชื้อสเตปโตคอคคัสที่ผมบอกเนี่ยนะครับมันมากับ
0: หมู
1: นะครับมากับหมูด้วยรากศัพท์ของมันเนี่ยเป็นศัพท์ที่มาจากว่าติดเชื้อจากหมูอยู่แล
0: ้
1: วแต่ทำไมเวลาเรากินลู่นี่มันใช้เป็นเนื้อวัวใช่ไหม
0: เจ้า
1: ซ่านี่ก็เนื้อวัวใช่ไหม
0: จิ้น
1: ทำไมกินลู่มีความเสี่ยงรู้ไหม
0: เพราะว่ามันเป็นเลือดกระเจาะ
1: no
0: มันเป็นเลือดหมูปัจจ
1: ั
0: ย
1: ถ้าใส่เลือดหมูน่ะเสี่ยงแน่แต่สมมติไม่ได้ใส่เลือดหมูทำไมก็เสี่ยงรู้มั้ย
0: เพราะมันดิบ
1: อย่างงี้ไอ้ตัวเนื้อวัวมันไม่มีเชื้อ
0: เจ้า
1: ตัวนี้นะไม่มีเชื้อตัวนี้แต่ร้านจำหน่ายเนี่ยเขาอาจจะขายทั้งหมูทั้งวัวเขาใช้เขียงอันเดียวกัน
0: อันเดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการทานเนื้อดิบได้รับความเสี่ยงโอกาสได้รับความเสี่ยงมีเหมือนกันคุณหมอเตือนในห้องประชุมเลยบอกว่าเขียงนี่เรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2ถ้าเราไม่บริโภคหมูเนี่ยหมูดิบเราก็อาจจะรับเชื
0: ้
1: อใครบ้างที่มีส่วนได้รับเชื้อแม่ครัว
0: เจ้า
1: แม่ครัวที่สัมผัสเนื้อดิบด้วยมือ
0: ทำกับข้าว
1: บางทีมีแผลมีอะไรเลือดมันก็ไหลซึมก็ติดเชื้อได้เหมือนกันบอกว่าตัวเองไม่ทานเลย
0: กินแต่เงี้ย
1: ไม่ทานเลยแต่ปรุงให้คนอื่นทานโดยไม่ใส่ถุงมือ
0: เจ้า
1: เป็นได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ที่มาของโรคนะครับทีนี้ก็ย้อนไปว่าถ้ากินซ่ากินเนื้อควายลาบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับเชื้อตัวไข้หูดับแต่อาจจะมีความเสี่ยงเมื่อเขียง
0: ปนเปื้อน
1: แต่ตัวลาบควายมีความเสี่ยงของตัวเองในด้านอื่นไหมมีเช่นโรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษอะไรพวกนี้โรคทาง
0: พยมพยาธ
1: ิอย่างนี้มันมีของมันแต่ถ้าบอกว่าไข้หูดับเนี่ยมาจากหมูอย่างเดียวต้องรับทราบตรงนี้ไว้นะครับเอาเป็นว่า
0: อัตราการ
1: หมูอันตรายที่สุดแหละตอนนี้ไม่ต้องกินเลยแล้วก็แม้แต่ควายดิบก็อย่าไปกินให้เขาทำสุกให้สักนิดนึงครับ
0: แต่ว่าคือถ้าเชื้อเนี่ยมันโดนความร้อนมันก็บ่เป็นหยังมันก็จะ
1: ถูกต้องเราถือว่าเราถือเสมือนว่ามันอยู่ในหมูดิบเนี่ยมันอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราต้มสุกผัดสุกทำแกงไม่เป็นไรนั่นคือเราทำลายเชื้อไปแล้วครับ
0: แต่ว่าแค่อย่าสุกๆแล้วก็ดิบๆเนี่ยบ่ได้
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ด้วยความห่วงใยกันก็เป็นในส่วนของการประชุม
1: และอีกอย่างหนึ่งรู้ไหมอันนี้ขอเตือนไปยังวัยรุ่นด้วยแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ไอ้หมูกระทะเนี่ย
0: หมูกระทะ
1: หมูกระทะเดี๋ยวบอกว่าทำไมสุกแล้วยังต้องเสี่ยงทำไมมีความเสี่ยง
0: เจ้าหมูกระทะตะเกียบก็จะ
1: ถูกต้อง
0: ที่คีบ
1: เวลาเราคีบหมูดิบวางอยู่บนเตาร้อนๆที่เราย่างใช่ไหมอันนี้เราก็คีบตะเกียบคู่เดียวกันเนี่ยเราคีบเข้าปากเราเนี่ยตะเกียบมันก็จะพึ่งสัมผัสของดิบม
0: าน
1: ะครับให้ดีเลยนะถ้าอยากไปทานก็ย่างสุกถูกต้องแล้วแต่ใช้ตะเกียบ2ชุด
0: ตะเกียบ
1: อันไหนที่คีบของดิบก็ใช้แยกไปอย่าเอาอันนั้นคีบเข้าปากถ้าส่งเข้าปากเราใช้อีกคู่หนึ่งก็เป็นการลดความเสี่ยงได้
0: อันนี้ด้วยความห่วงใยกันนะจะฝากกันไว้เป็นข้อมูลเนาะคือได้เตรียมการเฝ้าระวังกันในเรื่องของสถานการณ์โรคต่างๆนะจ๊ะดูเวลาแล้วเวลาจะหมดเถอะแล้วท่านผู้ว่ามีแหมหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องของการจับกุมยาบ้าล็อตใหญ่เพิ่งไปแถลงข่าวมาสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ท่านไปเดินตลาด
1: ไปเดินมา
0: ถนนคนเดินอาทิตย์ที่แล้ว
1: ก็ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนก็ใช้
0: หมดแล้ว
1: ประโยชน์ตามโครงการนี้กันอย่างแพร่หลายแต่มีนิดเดียวสั้นๆกันแล้วกันน้องออย
0: ว่า
1: ผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อจะเข้าโครงการเนาะเราก็พยายามที่จะจริงๆเราอยากจะดึงผู้ประกอบการรายใหม่เนี่ยมาขึ้นทะเบียนแล้วก็มาเป็นผู้ที่สามารถจำหน่ายเข้าโครงการได้บางคนก็มีความเชื่อว่าเป็นความเชื่อด้วยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นความจริงละว่ากลัวจะมาเสียภาษีแต่จริงๆแล้วการที่ใช้ระบบสแกนเนี่ยถ้าจะต้องเสียภาษีท่านก็เสียอยู่แล้วล่ะ
0: เจ้า
1: ท่านก็อยู่ในระบบที่อยู่ในเรคคอร์ดอยู่แล้วท่านจะเพิ่มเติมมาเข้าโครงการ ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้ท่านต้องเสียมากขึ้นเลยนะครับแล้วจริงๆอันนี้เราคุยกันหลังไมค์นะคุยกระซิบดังๆนะครับ
0: เจ้า
1: เราก็คุยกันในหมู่สรรพากรบอกว่าเอ๊ะพ่อค้าสินค้าต่างๆเนี่ยเขากลัวจะเป็นคนร่ำรวยนะคือการที่มาเข้าโครงการเนี่ยนะครับ
0: มีแต่ได้กับได้นะ
1: เขาจะสร้างยอดขายให้ตัวเองเนี่ยมากกว่าเดิมอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แต่เขากลับไปกลัวการต้องเสียภาษีซึ่งจริงๆถ้าเขาจะต้องเสียภาษีเนี่ยหมายความว่าเขาต้องรวยแล้วเขาต้องมีรายได้สูงพอสมควร
0: ไม่จริงๆมันมีระบบการทำบัญชีภาษีอยู่พวกสินค้าที่เป็นนอนแวดสินค้าที่ต้องจ่ายแวดอย่างเงี้ยนะเจ้าซึ่งท่านสามารถขอความรู้ขอข้อมูลจากท่านสัมภาระ
1: ได
0: ้
1: ท
0: ่
1: านค
0: ุ
1: ยดีกว่าแล้วท่านจะรู้ว่าไอ้เรื่องเนี้ยไม่ได้ทำให้ท่านเสียประโยชน์อะไรเลยผมยืนยันนะครับว่าการที่ท่านได้มาเข้าร่วมโครงการ60-40เนี่ย
0: เจ้า
1: การที่ท่านมีป้ายอยู่ที่หน้าร้านจำหน่ายท่านเนี่ยดึงดูด
0: ดึงลูกค้าและส่วนหนึ่ง
1: แล้วท่านจะเพิ่มยอดขายกว่าเดิมมาก
0: เจ้า
1: เพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเลือกจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่ตัวเองได้รับสิทธิ์ตรงนี้ก่อนถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: ก็อยู่ดีๆมีคนมาช่วยจ่ายตั้ง60อ่ะทำไมจะไม่เอาใช่ไหมครับ
0: กินกาแฟทุกวันนี้ดิจะเอาใจแก้วละ18บาท
1: ใช่ไหมจากราคาเต็มเท่าไหร่
0: จากราคาเต็ม45บาทจ
1: ่
0: ายแค่18บาท
1: จ
0: ่
1: ายไม่ถึงครึ่งจ
0: ่
1: ายไม่ถึงครึ่ง
0: เจ้า
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะดึงดูดร้านไหนน้องออยจะกินแก้วละ18หรือจะกินแก้วละ45
0: แม่นก่อนละเจ้าต้อง18
1: ถ้ารสชาติเหมือนกันนะแต่ถ้า45เขาอร่อยอันนี้ไม่เถียงนะไม่เถียงถ้าทำได้ดีเท่ากันเนี่ยพ
0: ั
1: ฒนาคุณภาพได้เท่ากันเข้าโครงการเถอะครับ
0: เจ้า
1: เนาะ
0: ตอนนี้สมัครเข้าได้อยู่ยังไม่สายเกินไปถ้าสามารถที่จะไปสมัครเป็นร้านธงฟ้าเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ก็ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยหรือสำนักงานคลัง
1: วันนั้นไปเดินที่ตลาดนัดที่สะพานขัวมุงท่าสิงห์นะครับ
0: ถนนคนเดิน
1: ถนนคนเดิน
0: เจ้าท่านว่า
1: ก็พบว่าร้านจำหน่ายเนี่ยผมว่า 90%
0: เจ้า
1: อยู่ในโครงการละที่ผมพูดเนี่ยเป็นส่วนน้อยแล้วไม่ได้บังคับนะครับจริงๆเป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะเข้าร่วมไม่เข้าร่วมเนี่ยแต่ว่าจะพูดถึงข้อดีว่าหากท่านเข้
0: า
1: ประโยชน์ก็จะตกแก่ท่านและตกแก่ผู้บริโภคด้วยบางท
0: ี
1: เขาอยากซื้อของท่านนั่นแหละเขาก็อยากใช้สิทธิ์ด้วยจะได้ต่างคนต่างได้ใช้สิทธิ์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย
0: เจ้าเนาะก็โครงการนี้ยังมียาวๆต่อเนื่องไปอีก3เดือนนะจ๊ะ3เดือนเนาะเดี๋ยวคงได้ติดตามแล้วก็รายงานให้ท่านได้ทราบอีกนิดนึงเรื่องของการขายสินค้าได้ยินข่าวว่า O-top Mid Year สินค้าลำพูนขายดีมาก
1: ขายดีมากขายดีมาก
0: งาน O-top
1: เฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะครับยอดขายตกประมาณวันละเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยว5ล้านนะ
0: เจ้ายอดขายรวมเมื่อเจ้ายอดขายรวมเนี่ยได้21ล้าน
1: 21ล้านแต่
0: ว่าวันหนึ่งเนี่ย
1: ว
0: ัน
1: หน
0: ึ่
1: งเฉล
0: ี่
1: ย
0: ได้5
1: ล้านเยอะนะ
0: เรามี
1: สินค้าหลากหลาย
0: เจ้า
1: โดยเฉพาะผ้าไหม
0: ผ้าไหม
1: ลำพูนเนี่ยโอ้โหได้รับความนิยม
0: เห็นท่านนายกเหล่ากาชาดกับท่านรองผู้ว่าท่านพัฒนาชุมชน
1: ท่านรัตดาแล้วก็ท
0: ่
1: านนายกเหล่าท่านณัฐพร
0: ไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการ
1: ไปตรงไหนก็พบว่าพี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนนะครับจากทุกคนที่มาเดินในงานเนี่ยเขาสนใจผ้าไหมลำพูนอ
0: ัน
1: นี้เป็นความภาคภูมิใจนะครับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเราต้องเรียกว่าเราเป็นเมืองแห่งผ้าไหมจริงๆอ่ะเมืองหลวงของผ้าไหมของประเทศไทย
0: มหานครแห่งผ้า
1: ครับก็เป็นข่าวดีที่นำมาบอกเล่ากันแล้วก็นิดนึงที่จะกระซิบไว้ก่อนว่าผมกำลังจะร่วมมือกับกรมหมั่นไหมนะคร
0: ับ
1: เพื่อจะพัฒนาผ้าไหมให้ไปสู่ระดับสากลมากกว่านี
0: ้นั่น
1: นะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือกันกับจากเดี๋ยวศูนย์ศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนนะครับจะมาให้ความรู้เราคือจังหวัดลำพูนแล้วก็3หน่วยที่กล่าวมาเนี่ยจะทำ MOU กันเดี๋ยวเรื่องนี้จะนำมาเล่าให้ฟัง
0: เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟัง
1: ครั้งต่อไป
0: เจ้าเวลาเสี้ยงเห็นแล้วท่านผู้ว่าเจ้าฝากเรื่องของกิจกรรมกีฬาหน่อยบ่เจ้า
1: วันที่27
0: นี้
1: ก
0: ็
1: จะม
0: ี
1: ลำพ
0: ู
1: นสัมพันธ์เกมนะครับผมต
0: ้
1: องยืนยันว่านอกจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่ว่าใหญ่แล้วเนี่ยกีฬาลำพูนสัมพันธ์เนี่ยจัดได้อย่างยิ่งใหญ่มโหฬารจริงๆนะครับจากทุกหน่วยงานที่มาร่วมนะครับวันเสาร์จะมีพิธีเป็นการจัดพิธีเปิดและปิดในวันเดียวกันเป
0: ็
1: นวันรวมที่เอากีฬามาชิงชนะเลิศกันเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่7โมงเช้า7โมงครึ่งผมเองต้องบินเครื่องบินกลับมาของคืนวันศุกร
0: ์
1: คือพรุ่งนี้ก็คือวันนี้
0: ที
1: ่
0: ออกอากาศ
1: เพราะว่าไปประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่กรุงเทพก็จะมาเปิดกีฬานี้ นะครับมาติดตามชมความยิ่งใหญ่อลังการทราบว่าจะมีคนมาร่วมอยู่ในพิธีเปิด 4,000 คน
0: เจ้า 4,000
1: อะไรจะใหญ่ขนาดนี้
0: เยอะมากเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ว่าเส้นทางถนนอินทยงยศนะเจ้าหน้าสารกลางเน
1: า
0: ะเส้นของ
1: ขบวนแห่
0: จะม
1: ี
0: ขบวนพาเหรดยาวไปจนถึงที่แยกประตูลี้เข้าสนามกีฬา 6:00 น.ถึง 9:00 น.ของวันเสาร์เนี่ยฝากท่านหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเน
1: า
0: ะ
1: กีฬาทั้งหมดมีเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เพื่อให้เราได้ผ่อนคลายที่สุดคือรากฐานของมันคือการมีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ฝากความรักความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ดูแลสุขภาพกันด้วย
0: แล้วมาชมการแข่งขันกีฬาตัวการละปุนสัมพันธ์เกมวันเสาร์นี้นะเจ้ามีติดค้างเรื่องของการแถลงข่าวจับยาบ้าไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาคุยใหม
1: ่
0: เจ้าเนาะท่านผู้ว่าเจ้าเวลาเสี้ยงแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะเจ้าท่านผู้ว่าป้องปิยะพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนดีเจออยและทีมงานลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องออย

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีและภริยาได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาบ้าสูตรใหม่หลังพบแนวโน้มการก่อคดีอุชกันและปัญหาสุขภาพจิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
9: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพิสูจน์ทางเคมีของปปส.พบว่ายาบ้าในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีนและคาเฟอีนเหมือนในอดีตแต่มีการลักลอบนำยาอันตรายประเภทที่ต้องจ่ายโดยแพทย์อีก2ชนิดมาผสมรวมอยู่ด้วยซึ่งสูตรใหม่นี้ส่งผลให้ออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและกดประสาทในเวลาเดียวกันทำให้ผู้เสพมีแนวโน้มการ การใช้งานที่ถี่และมากขึ้นส่งผลกระทบทำลายระบบสมองอย่างรุนแรงและนำไปสู่อาการจิตเวทรวมถึงการก่อเหตุรุนแรงสะเทือนขวัญได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงขอเตือนไปยังกลุ่มผู้เสพและเยาวชนให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและคนรอบข้างและเร่งรัดตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มผู้เสพหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทางปปส.มีความห่วงใยและเน้นย้ำให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันโดยสนับสนุนให้ใช้หลักการ EF หรือ Exclusive Function หรือการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าในการอบรมเลี้ยงดูเล็งเห็นถึงความสำคัญของการไม่จำกัดพฤติกรรมเด็กมากเกินไปเพื่อให้เด็กกล้าตัดสินใจมีความมั่นใจและสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ด้วยสถิติล่าสุดพบว่าอายุเฉลี่ยของเด็กและเยาวชนไทยที่เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ที่ประมาณ14ปีซึ่งทางปปส.จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนากระบวนการช่วยเหลือและบำบัดให้ตรงจุดต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
10: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อรองรับกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเป็นไปอย่างสมบูรณ์และสะท้อนคุณค่าโดดเด่นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศหากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกระหว่างวันที่24ถึง27กรกฎาคม2569เซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบัตร
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
12: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และน่านเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะโดยคาดว่าในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.5 องศาเซลเซียสและคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะส่วนปริมาณฝนรวมเดือนมิถุนายนตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 88.3 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 482.4 มิลลิเมตรต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนดามเพอขอนจอดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 36.2 องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 21 องศาเซลเซียสที่อำเภอหลีสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลปริมาณน้ำฝนวัดได้6มิลลิเมตรอำเภอหลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.3 มิลลิเมตรสถานีไฟป่าอุทยานแม่ปิงปริมาณน้ำฝนวัดได้ 4.6 มิลลิเมตร และที่บ้านก้อนจัดสรรอำเภอลี้ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 5.9 มิลลิเมตรค่ะและเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:04 พรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 จบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
14: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
15: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
16: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
15: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
16: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
15: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
17: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
18: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนโท ำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
19: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันศุกร์แบบนี้เวลาดีๆ9โมงนะครับเรามาอยู่ด้วยกันกับรายการคุณของแผ่นดินวันนี้อยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์คณปิงคนเดิมเลยนะครับรายการนี้ก็จะมาพบทุกท่านอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับผมก็จะมาพูดถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของในหลวงและพระราชินีรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์นะครับผมซึ่งในห้วงนี้ก็ยังอยู่ในห้วงของการแสดงความอาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อพระพันปีหลวงนะครับผมแล้วก็เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับที่ส่งสิ้นพระชนไปนะครับผมแน่นอนเลยเราก็จะมีกิจกรรมในห้วงนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในแต่ละจังหวัดรวมไปถึงจังหวัดลำพูนของเรานะครับเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมนะครับผมครบ15วันในการสิ้นพระชนนะครับแล้วก็มีการทำสวดอภิธรรมนะครับสวดพระอภิธรรมถวายพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับที่ทรงสิ้นพระชนครบ15วันนะครับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569วันนี้กิจกรรมเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันนะครับผมวันนี้ใครทำอะไรกันอยู่นะครับสามารถพูดคุยกันได้นะครับผมอยู่กับสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz ครับ
1: พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่อยู่ติดชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดในระหว่างมารดาถูกคุมขัง ทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษการดำเนินงานของมูลนิธิและโครงการในพระราชดำริต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดและกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกรณิกรทั่วหน้า

นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะครับในโอกาสนี้ในหลวงนะครับผมและพระราชินีนะครับผมก็ได้ไปบำเพ็ญพระกุศลนะครับผมซึ่งนะครับในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวัลีนะครับนารีรัตนราชกัญญาและก็สมเด็จเจ้าคุณพระสินีนาถนะครับผมก็ได้เสด็จไปในการนี้ด้วยในการนี้นะครับสมเด็จเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารอัครราชกุมารีนะครับผมก็ทรงเสด็จไปณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเช่นกันครับผมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับในหลวงและพระราชินีพระบรมแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์นะครับก็ได้ไปพร้อมเพรียงกันนะครับทรงวานพวงมาลานะครับที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับแล้วก็มีการพนักงานนะครับผมประโคมสังแตรงอนนะครับแตรฝรั่งปีกลองชนะปรีพาสนะครับกองทหารกิตติยศนะครับพระศพถวายความเคารพนะครับดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นในหลวงและจากนั้นในหลวงนะครับผมก็ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงกราบแล้วประทับนะครับพระราชอาสน์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับจบแล้วก็มีการถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วก็เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนนะครับผมดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะนะครับข้างธรรมาสน์นะครับต่อจากนั้นในหลวงและก็สมเด็จพระราชินีทรงจุดธูปเทียนนะครับเครื่องทรงธรรมจากนั้นในหลวงนะครับก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวัลีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลนะครับผมสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับถวายศีลแล้วก็ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัตตถจริยาคาถานะครับผมว่าด้วยเรื่องของพฤติความประพฤตินะครับอันเป็นประโยชน์จบแล้วในหลวงนะครับก็ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์นะครับสวดพระคาถาพระสงฆ์สี่รูปนะครับผมสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายาธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดพระคาถานะครับพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกนะครับผมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วในหลวงนะครับทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงนะครับพระพิธีทรงพิธีทำสวดพระพิธรรมด้านตะวันตกและด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพนะครับของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระราชดำเนินกลับครับอันนี้ก็เป็นพิธีโดยรวมที่นำมาเล่าสู่กันฟังเมื่อวานนี้ใครติดตามไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถได้รับฟังนะครับพิธีที่เกิดขึ้นรวมไปถึงหากใครที่ติดตาม NBT นะ 2HD ก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศในการที่ประชาชนคนไทยแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์นะครับมาแสดงความอาลัยต่อเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานั่นเองครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: ท้ายรายการของคุณของแผ่นดินแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีพระราชกรณียกิจต่างๆสารคดีนะครับที่นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังการรวมไปถึงเพลงที่เกี่ยวกับพระองค์พาหรือเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะรวมไปถึงวันเมื่อวานนี้นะครับประมาณ 17:00 น.ทางจังหวัดลำพูนของเราก็มีพิธีนะสวดปานารสมวานนะครับผมเพื่อระลึกนะครับถึงพระกรุณาธิคุณของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภารวมไปถึงการแสดงความอาลัยมีประชาชนในการเข้ามาร่วมในกิจกรรมหรือพิธีค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมดังนั้นแล้วนะครับก็หลังจากนี้ก็จะมีการสวดครบรอบไม่ว่าจะ50วันนะครับผมปานารสมวานแล้วก็สัตมวาน100วันนะครับยังไงแล้วก็เชิญชวนพี่น้องชาวลำพูนนะครับหากมีกิจกรรมหรือพิธีนะครับผมที่จะแสดงออกถึงการสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็เชิญชวนนะครับประสบกรณิกรชาวไทยแล้วก็ประสบกรณิกรชาวลำพูนนะครับทุกท่านเลยมาร่วมพิธีกรรมได้นะครับผมสำหรับวันนี้คุณของแผ่นดินลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนพ พื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา9:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติมหาวิชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.ที่บนพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพ็ญจินเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิณโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาสน์พระทหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระผู้สายโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตร10ไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายนุพัฒนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สนับพระกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วเจ้าพนักงานลาดพระผู้สายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัตุเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาจสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สนับพระกรทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกตสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานริธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันระสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถรสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปันระสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตมวาน7วันปันระสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวายเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีล ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงขออภัยค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ท
3: ่
4: านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล

ước đừng có, quá ước đừng có, phải ước mình có.

0: รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตติยศถวายความเคารพและทุรยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นนะครับโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นครับช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นนะครับโดยมีที่ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสการะพระศพนะครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมกตสันพิณฑที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระองค์สารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและในการนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตินะครับ

0: ้องจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
0: สังฆทานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญาโยมถวายศีลแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: หลังจากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพันธรสมวานแต่เมื่อวานนี้ประกอบด้วยรายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีระยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: จะฟังรับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาจักรได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการเจ้าผู้ใหญ่ประเคนพระทหารตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะ

พระผู้สายโยซึ่งจะมีสังกัด2ชั้นด้วยกันนะครับซึ่งได้ทอดพระผู้สายโยจากพระโกศประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระสงฆ์นะครับได้เมื่อเจ้าพนักงานราชพระผู้สายโยได้เสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตร10ไตรและประทับพระราชประสงค์ได้สนับประกอบซึ่งในการสนับประกอบนั้นนะครับภายหลังที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยขั้นตอนในส่วนของพิธีสงฆ์จะสรุปเป็นการสวดสนับประกอบหรือสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7คัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของสนับประกอบนั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนะครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระผู้สายโยนสิบไตรนะครับทั้งสิบไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญพระมุนในการพิธีในเมื่อวันที่ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้งสิบรูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับหลังจากที่เสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทั้งสิบไตรนะครับพระสงฆ์จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: กลับประกอบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีได้ทรงหลักทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับ
1: ยะถาวาริวาฮาปูราปะริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสัง

ติเรกะวัฏสะสะตังชีวตุอะติเรกะวัฏสะสะตังชีวตุอะติเรกะวัฏสะสะตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้ถวายอนุโมทนาถวายอัติเรกและถวายพระพรลาแล้วพระสงฆ์ทั้ง10รูปจะได้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์นะครับได้ถวายนะครับอนุโมทนาถวายอัติเรกถวายพระพรลาสำหรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทัยทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอันเดียเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอันเดียเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอติเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบรรเลงวงปี่พาทย์นั้นนะครับมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปี่พาทย์นางหงนี้ก็เป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นะครับก็คือปี่ในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเหม่งในวงโบลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โหม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงนั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงสองชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมมูลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสเกตพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับการทรงทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากฝากโกรธหีบศพโกรธอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรหรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูษาโยงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายนั่นเองครับ
2: I'm going to go to the hospital.

Sabhe purendu

ติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทิกายุโกตุอโรโคตุทิกายุโกตุอโรโคตุสุขิโตตุปรเมนทะมหาราชาสัปปรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวราชปรมราชินิยาสหปวตุสัพพทา

0: พรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลประชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมอภิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับประกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสงนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชิระยานกวีวัดสมณัตวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิรยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิดารามพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงฆ์พระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
0: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาทครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยียร์บับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยียร์บับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสมครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิราธิการวัดประวัตินิเวศวิหารพระธรรมวชิราภิรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมมนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวัชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูสายโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมนีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามครับ
1: ขณะนี้ครับพระสงฆ์ได้รับผ้าไตรนะครับทั้ง12รูปครับ

เจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับใน12รูปในเที่ยวที่3นี้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรณ์ในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวัชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญโยภาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนางนองพระราชวชระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิศนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวัดชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอนิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ
3: โอปัจจิตตวา

พระสงฆ์12รูปครับทรงขอไปครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับพระไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวถึงในสมัยต้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงที่3เวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.และต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิด

0: เด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพิญโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤกษ์แก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คอป

0: พ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดีลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวย3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @oicconnect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาน

0: ส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโครงการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับสื่อสารความห่วงใยโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์พบกันตั้งแต่เวลา 11:10 น.จนถึงเที่ยงวันของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับนายอธิคมสิงห์คำจากแผนกตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับคุณผู้ฟังคงได้ติดตามข่าวนโยบายของรัฐบาลกันนะครับเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนและมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนให้ความสนใจใช่ไหมครับนั่นก็คือการที่เราสามารถนำรถจักรยานยนต์มาขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างใช้ถูกต้องตามกฎหมายได้คุณผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะมีรถประเภทนี้ไว้ใช้งานกันอยู่นะครับและคงประสบปัญหาเวลานำรถมาตรวจสภาพเพื่อต่อภาษีที่เราต้องถอดตัวพ่วงข้างออกก่อนเพื่อให้ลักษณะรถถูกต้องก่อนนำรถเข้าตรวจสภาพใช่ไหมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันเรื่องวิธีขั้นตอนการนำรถมาขออนุญาตเปลี่ยนลักษณะที่สำนักงานขนส่งกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ต้อนรับกับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกในช่วงนี้ครับเรามาพูดคุยกันต่อกับเรื่องของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างกันครับในการที่เราจะนำรถมาขออนุญาตแจ้งเป็นรถพ่วงข้างนั้นถ้ารถเดิมเราจดทะเบียนเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์หรือรอย12อยู่แล้วเราสามารถมาดำเนินการขอเปลี่ยนลักษณะเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ณสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศนะครับการยื่นขอดำเนินการทางทะเบียนสำหรับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนั้นต้องใช้เล่มคู่มือจดทะเบียนรถและหลักฐานประจำตัวของเจ้าของรถนะครับกรณีที่รถอยู่ระหว่างเช่าซื้อหรือผ่อนอยู่เราต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาจากสถาบันการเงินที่ให้เราเช่าซื้ออยู่นะครับให้มาดำเนินการทางทะเบียนเป็นหลักฐานประกอบคำขอด้วยและในการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนั้นในช่างตรวจสภาพรถในการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนั้นในช่างตรวจสภาพรถผ่านแล้วตามระเบียบที่กำหนดในช่างก็จะทำการถ่ายรูปรถบันทึกไว้ในระบบงานของสำนักงานขนส่งครับและในการเสียภาษีประจำปีให้นับตามอายุของการจดทะเบียนรถคันนั้นเลยนะครับถ้ารถคันนั้นจดทะเบียนยังไม่ถึงอายุครบ5ปีที่ต้องตรวจสภาพก็สามารถนำมาต่อภาษีได้เลยโดยไม่ต้องนำรถมาตรวจสภาพอีกนะครับหรือรถมอเตอร์ไซค์ที่จดทะเบียนเกิน5ปีแล้วเราก็ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพเอกชนหรือตร.อ.สามารถตรวจได้ตามปกติครับเว้นแต่กรณีรถคันนั้นๆจะมีการแก้ไขขนาดสัดส่วนของรถให้เปลี่ยนแปลงไปจากที่ทำการขออนุญาตไว้ต้องนำรถกลับเข้ามาตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งเพื่อพิจารณาแก้ไขกันต่อไปครับอัตราค่าภาษีรถนะครับรถจักรยานยนต์1คันเสียภาษีต่อปีคือ100บาทถ้าเราแจ้งเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วเราต้องเสียภาษีเพิ่มอีก50บาทนะครับรวมแล้วเราต้องเสียภาษี150บาทต่อปีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: ท่านกำลังฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ
1: ์กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกันต่อครับช่วงนี้เรามาดูลักษณะรถที่จะนำมาแจ้งเปลี่ยนลักษณะกันบ้างว่าเราต้องทำแบบไหนครับส่วนแรกเลยขนาดของตัวรถนะครับขนาดของตัวพ่วงข้างความกว้างต้องไม่เกิน1เมตร10เซนติเมตรความยาวไม่เกิน1เมตร75เซนติเมตรนะครับส่วนความสูงไม่เกิน2เมตรครับแล้วเมื่อนำมาพ่วงกับรถจักรยานยนต์แล้วต้องมีความกว้างไม่เกิน1เมตร50เซนติเมตรครับโดยที่เราจะวัดจากขอบยางด้านนอกสุดของล้อรถจักรยานยนต์ถึงขอบยางด้านนอกสุดของตัวล้อรถพ่วงครับจุดต่อตัวพ่วงต้องมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถยืดพ่วงเข้ากับรถจักรยานยนต์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยส่วนของพ่วงข้างต้องติดที่ข้างซ้ายของรถจักรยานยนต์เท่านั้นครับกงล้อของพ่วงข้างต้องไม่ทำมุมเปิดออกเมื่อเทียบกับแนวตามความยาวของรถจักรยานยนต์ก็คือส่วนของล้อรถต้องตั้งตรงขนานกับตัวรถไม่เบี้ยวไปทางใดทางหนึ่งครับระบบเบรกในกรณีที่ระบบเบรกของรถจักรยานยนต์เดิมสามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยตัวพ่วงข้างก็อาจไม่ต้องติดตั้งระบบห้ามล้อก็ได้ครับอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสดงสัญญาณมีดังนี้ครับโคมไฟแสดงด้านหน้ารถต้องเป็นสีขาวหรือสีเหลืองทิศทางส่องสว่างไปด้านหน้ารถจำนวน1ดวงโคมไฟท้ายสีแดงที่มีทั้งไฟหลีและไฟเบรกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงที่มีลักษณะไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมติดที่ด้านท้ายรถ1แผ่นสามารถสะท้อนแสงและมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนนะครับป้ายบอกลักษณะรถที่เขียนว่าป้ายบอกลักษณะรถพ่วงข้างที่ติดท้ายรถนะครับลักษณะสี่เหลี่ยมมุมฉากพื้นสีขาวหรือสีเหลืองสามารถสะท้อนแสงได้ตรงกลางมีข้อความรถพ่วงข้างตัวหนังสือสีดำมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า4เซนติเมตรนะครับและนี่คือลักษณะตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้หากท่านผู้ฟังต้องการนำรถของตัวเองมาขออนุญาตจดทะเบียนเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างก็ต้องทำตามระเบียบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงสบายๆกันก่อนดีกว่าครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปในเราพักฟังเพลงสบายๆกันก่อนดีกว่าครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: ท่านกำลังฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องที่เราพูดคุยกันวันนี้กับคำแนะนำเบื้องต้นผมคิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงใช้รถประเภทนี้อยู่และอยากทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับและสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาได้นะครับที่แผนกตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเรายินดีให้คำแนะนำครับหรือสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนในทุกช่องทางนะครับและนี่คือสาระทั้งหมดของรายการวันนี้ครับคุณผู้ฟังน่าจะได้รับประโยชน์กันบ้างนะครับกับผมนายอธิคมสิงห์คำแล้วกลับมาพบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 นถึง 12:00 นครับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนร่วมกับสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์แล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงภัยยาเสพติดทางการเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนพบจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก238รายศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก WBC 2สมัยพร้อมเปิดศึกไฟท์สำคัญกับเอกตะวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภรรยาได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชจากนั้นรับศีลฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และกรวดน้ำรับพรภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกณภัยทีหน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีภริยาพร้อมผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพียงกันสำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณสิมรายงาน
1: เช่นเดียวกับทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาอาทิที่จังหวัดเลยซึ่งมีประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธี
3: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณศาลาบูรพาจารย์วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงตำบลกุดปองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพลเรือนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลยทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีโดยพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้ปรับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการฉลองพระชนมายุ99พรรษาให้เป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ในพระราชสำนักปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: ขณะเดียวกันจังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตากบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวง
4: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง จ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติสงบเรียบง่ายเต็มไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาตินพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยจำนวนประมาณ 2,500 คนรวมตัวชุมนุมใหญ่บริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเรียกร้องเงินชดเชยอ้อยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาที่ผ่านมากลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนำมวลชนจำนวนประมาณ 2,500 คนเดินทางมาด้วยรถบัสโดยสาร60คันเข้าปักหลักชุมนุมอย่างสงบโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายขบวนบริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการเรียกร้องเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูกาลปี2568ถึง2569สถานีตำรวจนครบาลพญาไทจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการจราจรในพื้นที่ตลอดทั้งวันเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางและภายหลังยื่นข้อเรียกร้องเสร็จสิ้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยุติการชุมนุมและทยอยออกจากพื้นที่แล้วกระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อเรียกร้องชาวไร่อ้อยยืนยันจะส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันโดยเร็วที่สุด
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับมอบหนังสือจากตัวแทนสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยพร้อมกล่าวขอบคุณความร่วมมือของเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศที่สามารถลดสถิติการเผาอ้อยลงจนเหลือเพียงร้อยละ 3.8 ซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และเป็นสถิติที่ต่ำที่สุดสำหรับเงินชดเชยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน477ล้านบาทจากคณะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมรับปากที่จะเร่งติดตามหาแนวทางในการจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันตามมาตรการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรโดยเร็วพร้อมย้ำจุดยืนว่าภาครัฐและกระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ทอดทิ้งชาวไร่อ้อยอย่างแน่นอนและยืนยันว่าจะนำเรื่องทั้งหมดส่งต่อถึงมือนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป
6: ความเดือดร้อนของพี่น้องราคา120บาทนั้นเราจะไปตามหาเงินมาก่อนเดี๋ยวว่าเงินอยู่ที่ไหนต้องหา120บาทมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย
5: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างความมั่นคงทางรายได้ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอ.น.ประจำฤดูการผลิตปี 2568/2569 โดยล่าสุดได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว2มาตรการได้แก่เงินสนับสนุนการปรับปรุงเครื่องจักรกลการเกษตร31บาทต่อตันอ้อยสดและเงินสนับสนุนเกษตรกรที่ไม่ลักลอบเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว40บาทต่อตันอ้อยขณะเดียวกันสอ.น.เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติมาตรการเพิ่มเติมตามที่ได้แถลงไว้ก่อนเปิดหีบได้แก่การสร้างแรงจูงใจเก็บเกี่ยวอ้อยสดร้อยละ100ในอัตรา69บาทต่อตันอ้อยและการสร้างรายได้เพิ่มจากใบหรือยอดอ้อย300บาทต่อตันใบอ้อยรวมทั้งเตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่เผาแปลงปลูกหลังเก็บเกี่ยวอีก300ถึง500บาทต่อไร่ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการสอบสวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ยึดหลักข้อเท็จจริงส่วนคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่นยังไม่ทราบรายละเอียดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ CSILA เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าให้ไปสอบถามปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะยังไม่ทราบรายละเอียดพร้อมย้ำว่าหลักการสอบสวนต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นหลักและต้องแยกแยะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างดำเนินไปตามกระบวนการแล้วส่วนกรณีวันนี้มีการยกเลิกชะลอการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นยังไม่ได้รับทราบรายละเอียดแต่ยืนยันหลักการว่าหากพบการทุจริตหรือดำเนินการที่ขาดความโปร่งใสและไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าสอบจะต้องดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นเข้าตรวจสอบขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าแจ้งความในฐานะผู้เสียหายแล้วซึ่งนโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจนว่าทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดแม้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะมีมติให้บรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการไปก่อนแต่หากผลการสอบสวนภายหลังพบว่ามีการทุจริตก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้เนื่องจากความผิดในลักษณะดังกล่าวไม่มีอายุความ
7: เราไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนส่วนเขาใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็บรรจุไปเมื่อไหร่ที่มีการสืบสวนสอบสวนออกมาแล้วผลออกมามันมีความทุจริตก็ไม่มีอายุความแล้วเราก็ค่อยไปดำเนินการตรงนี้ก็ได้ทำตามมติคณะกรรมการไป
1: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งถูกกล่าวอ้างถึงในคลิปเสียงดังกล่าวปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงเป็นการกล่าวหาแบบเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่ให้ค่าและไม่จำเป็นต้องชี้แจงส่วนที่กล่าวอ้างว่าภรรยาตนเองเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบข้าราชการนั้นเห็นว่าประวัติส่วนตัวมีการเผยแพร่อยู่แล้วสามารถตรวจสอบได้ซึ่งไม่ทราบว่าผู้ที่กล่าวอ้างนำข้อมูลมาจากที่ใดและเชื่อถือได้หรือไม่ขอให้ไปสอบถามคนที่ปล่อยคลิปเสียงกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 40,000 ล้านบาทและมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนของเดือนแรกแล้วกว่า 8.5 ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 40,104 ล้านบาทแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 39,320 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก783ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,607,381 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 8,564,485 รายนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนหน้าสนับสนุนคนไทยให้มีธุรกิจเป็นของตนเองโดยรัฐช่วยลงทุนสูงสุด 10,000 บาทพร้อมเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าฟรี6เดือน
8: นายสายลลิดาเพื่อพิวัฒนากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากับเรื่องนโยบายไทยช่วยไทยเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยเตรียมตัวเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม2559เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นกิจการทางระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ50%ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินและการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อลดภาระต้นทุนและอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจนอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา6เดือนช่วยเพิ่มช่องทางการขายเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้นและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกิจการทางนี้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dvd.go.dn ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2559เป็นต้นไปขณะที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์สามารถสมัครร่วมโครงการเพื่อขยายฐานธุรกิจและเข้าถึงผู้สนใจลงทุนจากทั่วประเทศตามสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก
9: นายสุภติสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษผ่านวิดิทัศน์ ในงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเปิดทำการครบ29ปีวันนี้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับผู้ประกอบการไทยและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกพร้อมกล่าวถึงข่าวที่น่ายินดีของประเทศไทยหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้รับการทูลเชิญจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้ให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบคนแรกของโลกสะท้อนการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทยโดยมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในพระนามรวม541รายการและผ้าลายพระราชทานสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้ประชาชนกว่า800,000ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า200,000ล้านบาทปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
10: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านคำว่ายาเสพติดอาจเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อไหร่ที่ยาเสพติดนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านในครอบครัวของเรามันจะเปลี่ยนบ้านนั้นให้มืดมนทำให้ครอบครัวมีแต่ความทุกข์ความสูญเสียและประสบกับความยากเย็นเป็นอย่างยิ่งในการนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมานั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมีความมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีมติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขจัดยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังนอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันปกป้องลูกหลานของเราให้ปลอดภัยจากยาเสพติดท่านสามารถร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดหากท่านพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนขอให้ท่านได้ทำหน้าที่พลเมืองดีโทรแจ้งที่สายด่วนปปส1386ย้ำนะครับ1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอบพระคุณเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดทุกคนที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รวมพลังกันในวันนี้เพื่อทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนขอขอบคุณครับ
0: และวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมเผยสถิติจับกุมและบำบัดยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
11: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีสำนักงานปปส.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ทั่วประเทศโดยเน้นย้ำไปที่กลุ่มเด็กเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา904เพื่อบำบัดประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านต่างๆพร้อมเชิญชวนให้สวมเสื้อสีขาวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดหรือมีคนในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.โทร1386โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกปิดเป็นความลับสูงสุด
12: หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
11: เลขาธิการปปส.ยังเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและการจับกุมยาเสพติดในปัจจุบันว่าจากนโยบายที่เข้มงวดในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นแหล่งผลิตนอกประเทศทำให้ยอดการจับกุมยาเสพติดในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวส่งผลให้ต้องมีการทยอยทำลายของกลางอย่างต่อเนื่องรวมถึงตัวเลขผู้บำบัดยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการสแกนและคัดกรองผู้เสพทั่วประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ซึ่งพบว่าสถิติของผู้ที่เข้ารับการบำบัดแล้วกลับไปเสพยาซ้ำมีจำนวนลดลงนพศรแก้วคำรายงาน
0: เช่นเดียวกับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีจัดกิจกรรมเชิงรุกรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มุ่งป้องกันเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
13: นายแพทย์สการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีความรุนแรงและซับซ้อนอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดเรื่องหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังตามแนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการป้องกันกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดกรมการแพทย์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนและเป็นกลไกในการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.หลักการงบประมาณท้องถิ่นในการบำบัดเพื่อคืนคนดีสู่ครอบครัวและสังคมอย่างปลอดภัยด้านนายแพทย์สราวุฒิวงศ์ชัยพาณิชวัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสปสช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสปสช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศสปสช.จึงได้จัดโครงการรณรงค์ผ่านการเคลื่อน2ส่วนสำคัญคือการลงพื้นที่เชิงรุกในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในเขตจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่สร้างสรรค์ให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ผ่านการประกวดจัดปอดที่เทศกาลและประกวดจัดทำคลิปวิดีโอสั้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยและสร้างพลังใจในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพการมนอุดมพรรายงาน
0: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทั่วประเทศเร่งปราบปรามยาเสพติดเต็มกำลังพร้อมเปิดเผยผลงาน8เดือนที่ผ่านมาจับกุมคดียาเสพติดได้กว่า 200,000 คดียึดยาบ้าเกือบ 1,000 ล้านเม็ด
14: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดทั่วประเทศเร่งรัดการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตามนโยบายประกาศสงครามกับผู้ค้ายาเสพติดเพื่อขุดลากถอนโคนภายใต้แนวทาง3ตัด3สร้าง3ป้องกันโดยมุ่งตัดเครือข่ายผู้ค้าและผู้เสพสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนและเยาวชนพัฒนาฐานข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพร้อมยกระดับการป้องกันการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดทางช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามในทุกมิตินอกจากนี้ผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณ2569พบว่าตำรวจสามารถปิดล้อมค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ทั้งหมด 16,419 เครือข่ายและจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น 23,637 คดีเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ20จากช่วงเดียวกันของปีก่อนพร้อมตรวจยึดยาบ้ารวมกว่า997ล้านเม็ดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
0: ผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสยืนยันยังไม่พบกลุ่มสแกมเมอร์ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการพร้อมสั่งการเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดควบคู่การประสานความร่วมมือกับมาเลเซีย
15: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงกระแสข่าวความกังวลว่ากลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์อาจย้ายฐานปฏิบัติการจากเมียนมาและกัมพูชามาใช้พื้นที่ฝั่งประเทศมาเลเซียโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบการใช้พื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นฐานในการกระทำความผิดทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและสำนักงานกสทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการตัดสัญญาณโทรคมนาคมโดยดำเนินการตัดสัญญาณตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอแว้งสุไหงโกลกและตากใบเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณข้ามไปใช้ในการก่ออาชญากรรมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาได้จับกลุ่มชาวจีนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกว่า10คนซึ่งส่วนหนึ่งพยายามเดินทางข้ามไปประเทศมาเลเซียจึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงแรมบ้านเช่าและหอพักที่อาจใช้เป็นที่พักของคนต่างด้าวผิดกฎหมายรวมทั้งบูรณาการกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและทหารตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตำรวจรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ขณะเดียวกันสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกร่วมกับฝ่ายปกครองปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มชายแดนสกัดแก๊งสแกมเมอร์ย้ายฐานจากกัมพูชาเบื้องต้นยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมาย
16: พันตำรวจเอกทันสิริขันผู้กำกับการสภ.สุไหงโกลกเปิดเผยว่าจากการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติอย่างหนักในกัมพูชาทำให้เครือข่ายบางส่วนเริ่มเคลื่อนย้ายฐานปฏิบัติการโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซียล่าสุดพบการลักลอบตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนตึกสูงแนวชายแดนอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาแล้วแม้ปัจจุบันในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมายแต่ทางตำรวจได้ยกระดับมาตรการเชิงรุกทันทีโดยร่วมมือกับฝ่ายปกครองและกสทช.ดำเนินการตรวจเข้มการส่งสัญญาณและที่พักลาดตระเวนแนวชายแดนทุกวันควบคู่กับการใช้เทคนิคตรวจจับสัญญาณต้องสงสัยและเข้าตรวจสอบโรงแรมอพาร์ตเมนต์อย่างเข้มงวดที่ผ่านมาสภ.สุไหงโกลกสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาบัญชีม้าได้5รายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

0: ้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นกันว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานเราอยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าสัตย์พระราชาเน้นกันว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
1: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมาในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาและพื้นที่โดยรอบหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานพังเสียหายเป็นวงกว้างด้านกระทรวงสาธารณสุขเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายนอกจากนี้ยังคงมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากขณะที่นานาชาติเร่งส่งความช่วยเหลือแก่เวเนซุเอลาโดยสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านจีนอินเดียและอิหร่านต่างเสนอความช่วยเหลือที่จำเป็นส่วนสวิตเซอร์แลนด์สเปนฝรั่งเศสโปรตุเกสและเม็กซิโกส่งผู้เชี่ยวชาญทีมกู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวเนซุเอลา
2: องค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO แห่งสหประชาชาติประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นการชั่วคราวภายหลังเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีใกล้กับโอมานซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อิหร่านเตือนว่าเรือบรรทุกสินค้าลำใดก็ตามที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่ามีความผิดนายอาซิโอโดมิงเกสเลขาธิการ IMO กล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจระงับปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นยังคงมีอยู่สำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามสหรัฐยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการโจมตีดังกล่าวภายหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน
5: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือลงพื้นที่กำกับดูแลการทดสอบระบบยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ที่ถูกปรับปรุงให้มีพิสัยทำการประมาณ90กิโลเมตรรวมทั้งการทดสอบหัวรบสำหรับขีปนาวุธทางยุทธวิธีและกระสุนปืนใหญ่อัตราจรที่มีพิสัยการยิงไกลถึง65กิโลเมตรขณะที่นายคิมจองอึนแสดงความพึงพอใจต่อการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการปรับปรุงอำนาจการยิงตามแนวชายแดนทางใต้ผ่านระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติระยะทำการยิงที่ไกลขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะยกระดับท่าทีเชิงรุกที่มีความรุนแรงและพลังทำลายล้างเพื่อหยุดยั้งศัตรู

0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าสายการบิน Japan Airlines และสายการบิน All Nippon Airways ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า100เที่ยวในวันศุกร์นี้เนื่องจากพายุโซนร้อนเมฆลาที่มีความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพายุโซนร้อนฮีโกสในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจเคลื่อนตัวผ่านเกาะคิวชูทางตอนใต้และเกาะชิโกกุทางตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขณะที่ทางการท้องถิ่นของภูมิภาคคันไซทางตอนใต้ของเกาะฮอนซูของญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มรวมถึงทางการจังหวัดเกียวโตและโอซาก้าประกาศเตือนระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักที่กำลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและควรเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2ประตูต่อ1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดผ่านรอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคติวัวเอาชนะคูราเซา2ประตูต่อ0โคติวัวจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบชนิดแกรนด์สแลมมีวอดันที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโอชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซต2ต่อ6 6ต่อ4และ7ต่อ5ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโอเซียนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดรอต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S โคราชครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันคาเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา 19:00 น.หลังการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าโค้ชทีม U18 ไทยกล่าวว่าทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขส่วนนักกีฬาก็มีการบาดเจ็บบ้างซึ่งก็ต้องผลัดเปลี่ยนกันลงสนามต่อไป
2: ทีมอินโดเป็นทีมที่รับเหนียวแล้วก็อีกอย่างนึงคือในการลุกของเขาเนี่ยเด็ดขาดด้วยนะครับโดยเฉพาะบอลตำแหน่ง B แล้วก็ตำแหน่งโค้งนะครับแต่เราก็สามารถยันได้นะครับก็ต้องเอาบล็อกไปสู้แล้วก็ดีเฟนซ์เข้าไปสู้ก็สามารถทำได้แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดบางอย่างนะครับที่เราต้องไปปรับไปจูนกันนะครับแต่ก็มีนักกีฬาบางคนที่เราตัวสำคัญก็มีบาดเจ็บนะครับแต่เราก็ต้องพักแล้วเอาตัวอื่นมาแทนสลับตำแหน่งบ้างอะไรบ้างทุกคนก็ทำได้ดีก็เลยทำให้วันนี้สามารถเก็บชัยได้นะครับก็ฝากแฟนๆมาเชียร์ที่ทีมนอนนะครับ21นะครับแล้วก็ทวิชั่นนาว
1: คุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีเคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้งเพื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปซึ่งจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย2026ที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นประชาชนชายเมทาสิกบุญเสน่ห์แชมป์เก่า4สมัยปั่นทำเวลาได้2นาที 25.099 วินาทีชนะเชียงเฉิงชางจากไต้หวันป้องกันแชมป์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองพร้อมทำสถิติเป็นแชมป์3สมัยซ้อนและเป็นสมัยที่5ของตัวเองด้านรุ่นประชาชนหญิงวิภาวีดีคาบาเลสเจ้าของแชมป์เอเชีย9สมัยปั่นทำสถิติ 2นาที 44.843 วินาทีชนะมิลาตุนคาซิมาคู่ปรับเก่าดีกรีแชมป์2สมัยจากอินโดนีเซียไปแบบเฉียวเฉียดเพียง 0.299 วินาทีคว้าเหรียญทองแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่10ด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงาน2เหรียญทองครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าไทยยังเป็นหนึ่งในประเภทดาวฮิลของเอเชีย แต่น่าเสียดายที่ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้ไม่มีการบรรจุรายการนี้แข่งขันไม่เช่นนั้นทัพไทยมีลุ้นเหรียญทองเพิ่มแน่นอนศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก2สมัยของสภามวยโลก WBC ชั่งน้ำหนักผ่านฉลุยตามพิกัด118ปอนด์พร้อมเปิดศึกไฟสำคัญกับเอกวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในรายการนครหลวงโรดทูเวิลด์แชมเปี้ยนชิพในวันนี้ที่เวทีนครหลวงสเตเดียมด้านนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์โปรโมเตอร์และผู้จัดการแข่งขันเปิดเผยว่าไฟนี้ศรีสะเกษมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจมากกว่าเดิมมีการฟิตซ้อมอย่างต่อเนื่องเพราะหากพลาดครั้งนี้โอกาสที่จะกลับมาคงยากแล้วทางค่ายก็พร้อมที่จะลงทุนเต็มที่โดยมีเป้าหมายใหญ่อยู่ที่การชิงแชมป์โลกรุ่น118ปอนด์ทุกสถาบันนอกจากคู่เอกแล้วในรายการยังมีมวยไทย3ยกให้ชมกันอีก4คู่แฟนมวยเข้าชมฟรีที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดียมตรงข้ามเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรถ่ายทอดสดทางช่อง8ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการใหญ่ Queen Cup Thailand Championship 2026จิตรภราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมเงินรางวัลรวม15ล้านบาทระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคมที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีโดยการแข่งขันครั้งนี้คึกคักไปด้วยนักกอล์ฟยอดฝีมือนำโดยประหยัดมากแสงถาวรวิรัตจันทร์ประวิตรตั้งกมลประเสริฐรัตนนท์วรรณศรีจันทร์เข้มข้นลิมพสุดนิรันดร์แซ่อึ้งร่วมชิงชัยกับนักกอล์ฟสมัครเล่นดาวรุ่งที่ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันอย่างรัชานนท์ฉันทนานุวัฒน์และเศรษฐวุฒิเคนานันกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดฤดูกาล 2025-2026คดีที่มีความรุนแรงมีกรณีเกิดขึ้นอาทิการคุกคามทะเลาะวิวาท25กรณีด่าทอ36กรณีและจุดพลุ86คดีขณะที่ค่าปรับจากการลงโทษลดลงกว่าร้อยละ19แสดงถึงการพัฒนาเชิงบวกเกี่ยวกับความเข้าใจในกติกาของแต่ละทีมที่มากขึ้นในวัชรินทร์พานุรัตน์กล่าวว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาการกระทำความผิดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีการตัดสินที่ตรงไปตรงมาและมีบทลงโทษที่สูงมากในการปรับแต่ละครั้งโดยเฉพาะการจุดพลุแฟนในสนามที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
3: ในส่วนตัวมองนะครับค่อนข้างจะระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะกังวลในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตัดสินตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการลงโทษที่สูงมากเวลาปรับแต่ละครั้งสมมติว่ามีทีมใดก็ตามที่ทำผิดซ้ำซากอย่างเช่นจุดพลุหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราจะเขียนเน้นเลยว่าอันเนี้ยสิ่งอย่างเนี้ยไม่ควรพึงกระทำเพราะว่าถ้าทำเราจะลงโทษหนักขึ
1: ้นในกรทัพพรังสีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์พร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนายจางห่าวกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดและดร.อภิชัยธีรรัตน์สกุลประธานสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์ร่วมกันในพิธีลงนามความร่วมมือและให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบโดยบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดและสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์มีการลงนามร่วมกับนักกีฬาแบดมินตันไทยได้แก่พนิชพลธีรรัตน์สกุลนักแบดมินตันชายเดี่ยวมืออันดับ18ของโลกภคพลธีรรัตน์สกุลนักแบดมินตันคู่ผสมมืออันดับ18ของโลกและชายคู่มืออันดับ42ของโลกและพีรัชชัยสุขพันธ์นักแบดมินตันชายคู่มืออันดับ42ของโลกนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบร่วมกันในการยกระดับการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันไทยพิจิตกาญจนกุลรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
5: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพง บ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26-27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่ ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
8: ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันที่27-28มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-459-1595ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดกิจกรรม BAAC Marketฟรุตบุฟเฟ่เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้ายกขบวนสินค้าเกษตรมาจำหน่ายทั้งสินค้าชุมชนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสดจากสวนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสินค้าแฮนด์เมดอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดรับประทานไม่อั้นในเวลา60นาทีราคาสุดพิเศษเพียง399บาทจำกัดรอบละ100คนภายในงานยังมีดนตรีขับกล่อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่28-29มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 7:00-20:00 ณบริเวณด้านหน้าธกส.สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิ์บุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดล่วงหน้าได้ทางเพจ line.me/354gdnwa สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์02-555-0555ต่อ6512-6553ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโรคท่านผู้ฟังครับองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย สร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและกระตุ้นให้สังคมร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังปัญหายาเสพติดคือภัยคุกคามระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ทั้งต่อตัวบุคคลครอบครัวสังคมและเศรษฐกิจยาเสพติดทำลายสุขภาพบั่นทอนระบบประสาทและสมองทำให้เกิดอาการจิตหลอนและซึมเศร้ามีผลต่ออารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของผู้เสพโดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและทำให้ผู้เสพรู้สึกต้องการขาดไม่ได้รวมถึงส่งผลกระทบข้างเคียงต่อร่างกายทำให้อ่อนเพลียร่างกายสู้ผอมและมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเมื่อใช้สารเสพติดเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้การตัดสินใจต่างๆช้าลงมีผลต่อการนอนหลับเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมการลักขโมยและความไม่ปลอดภัยในชุมชนรวมถึงเข้าสู่กระบวนการค้าที่มีโทษตามกฎหมายมีความเสี่ยงในคดีอาชญากรรมต่างๆตามมาสูญเสียเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติเสียอนาคตและโอกาสทางการศึกษารัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการปราบปรามและบำบัดรักษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่เป็นประการด่านแรกในการสร้างความรักและความอบอุ่นสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับบุตรหลานพลังที่เข้มแข็งของคนในชุมชนจะช่วยกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและไม่ตีตราผู้ที่ผ่านการบำบัดเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นกลับคืนสู่สังคมได้ครอบครัวต้องให้อภัยและสังคมต้องให้โอกาสการหยุดยั้งยาเสพติดจึงเริ่มต้นจากพลังบวกในชุมชนส่วนมาตรการรัฐจะเน้นการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าควบคู่ไปกับการบำบัดรักษาผู้เสพในฐานะผู้ป่วยอย่างไรก็ตามการไม่เริ่มที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นง่ายกว่าการเลิกยาเสพติดครับหากต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่เสียประวัติสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติดโทร1165ท่านผู้ฟังครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชุมชนเยาวชนและหน่วยงานภาคีรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแสดงพลังความสามัคคีของคนในชาติที่จะร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องและเป็นการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนวันที่26มิถุนายนนี้จึงเป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศโดยการสวมเสื้อสีขาวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและส่งต่อพลังความรักจากครอบครัวชุมชนทำประโยชน์เพื่อสังคมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนเพื่อให้ครอบครัวสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนยาเสพติดไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัวแต่ส่งผลต่อชีวิตสังคมและคนรอบข้างมากกว่าที่คิดทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติดด้วยการเป็นหูเป็นตาแล้วร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วนปปส.โทร1386ตลอด24ชั่วโมงจบบทความประจำวันเรื่อง26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
11: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
10: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และยุทธพรบานเย็นอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะคอ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมองละปูนมาแล้วเนอน้องอั้นมาจากไปหน่อยนะครับผมมีภารกิจนิดหน่อยนะครับผมวันนี้เนาะมีน้องๆนะครับผมจากมหาวิทยาลัยการอาชีพจอมตองนะเป็นลูกจอมตองกันมาพอดูงานตีอันบันเฮาเนี่ยสวทละปูนนะครับผมจะได้แล้วก็ยินดีจะนักเนาะตีแบบว่าน้องๆอยากแบบว่ามาหูมาหันว่าสวทละปูนเยจะได้เยอย่างกันพองนะไม่ว่าจะปิ้นการจัดรายการเนี่ยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของงานส่งอากาศส่งเพราะว่าส่งเสียงเนาะพอตะกี้มีหับสัญญาณตัวใครเด็กฟังพองก็จะเป็นการหับสัญญาณจากพระหอวิทยุจากกทมเนาะคืนเก่า12นะเพิ่นก็น้องก็ถามมาแล้วอันเสียงโสดนี่นะมาจากตั้งไหนโอ้เป็นยิงขืนดาวเทียมปุ่นแล้วก็สูงมติสวทลปูนแน่แน่จะได้แล้วก็ฝากติดตามกันตัวแล้วก็ขอคุ้มจัดหนักเนาะเผื่อใครแบบว่าใครไม่แอลสวทลปูนก็ยินดีจัดหนักนะครับผมแน่นอนเลยว่าช่วงนี้นะครับผมแน่ใจว่าอันยังอยู่เฝ้าอันฟังเพลงกันก่อนนะหลายเพลงอยู่เหมือนกันนะครับกึ่งชั่วโมงผ่าน

ไปเลยสักกึ่งชั่วโมงนึงนะใครอยากขอเพลงอีหยังนะครับสมมุติอภัยเนี่ยแล้วก็ขอโทษเข้ามาสักกั๊มละกันเนาะเผื่อเฮาจะได้จัดเพลงที่ท่านผู้ฟังอยากฟังหือนะครับผมแน่นอนเลยนะเพลงที่จบไปนะครับผมหลายเพลงแต่คิดถึงจังเลยนะในบทเพลงที่เป็นเสียงของไอ้ใหม่พีรมพรเนาะใครอยากฟังเพลงอีหยังมากันได้เลยนะครับน้องอั้นมาแล้วเน้อ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: หนึ่งบทเพลงนะครับผมจูไม่หวานนะครับแต่กี้มีท่านผู้ฟังโทรมาหลังไมค์นะขอเพลงแก้บนนะครับผมกับอาสงไขนะครับผมเดี๋ยวจัดเถื่อกันในช่วงหน้านะช่วงนี้เปิดสายหนังไมค์กันสักหนึ่งสายละกันนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมตั้งไหนเอ่ย
2: ขอฟังเพลงกันขายฟังเพลงเก่าๆของยอดรักสลักใจอ่ะ
1: ยอดรักแกเพลงอย่างครับผม
2: เป็นงานรอรับจดหมายจากเมืองเหนือ
1: รอรับจดหมายจากเมืองเหนือ
2: ครับ
1: ครับผมตอนนี้อันนี้จากป่าซ้างก่อน
2: อันนี้อยู่ป่าซ้างครับ
1: อ๋อป่าซ้างเปลี่ยนได้พร้อมห่อนนําเดี๋ยวนี้นะ
2: ครับ
1: ครับผมจะจัด
2: ฮะบดบดหมื่นหมื่นนี้อ
1: ่
2: ะ
1: โอ้บดกัน
2: ลมเดี๋ยวนี้นะลม
1: โอ้ระวังกันตัวเนอร
2: ์ลมมันลมแห้งลมกอย
1: อ๋อยินซุยซุยอีเนาะ
2: ครับลมมีฝน
1: อ๋อครับผมแต่ก่อนระวังกันตัวเนอร์หลังคงหลังค้านะครับ
2: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวจัดเทรนเนอร์รอรับจดหมายจากเมืองเหนือเนาะ
2: ครับรอรับจดหมายจากเมืองเหนือ
1: ใช่ครับผม
2: เพลงเก่าของยอดรักสลักใจมีใครมาเปิดก็แล้วในเพลงเนี้ย
1: ครับเดี๋ยวก่อนเซาะก่อนเนอร์ชื่อมันว่ารอรับจดหมายจากเมืองเหนืออีเลยกะ
2: ครับ
1: โอ้แล้วทำไมเฮาเซาะป้าเดี๋ยวนี้นะมันใจจดหมายจากแนวหน้าเนาะฮัลโหลครับ
2: ฮัลโหล
1: ครับผมเดี๋ยวเสาะหาเฮอร์เนอร
2: ์ครับ
1: ครับผมขอบคุณจันนะครับ
2: ขอบคุณหลาย
1: ๆครับผม
2: ครับวันนี้ครับ
1: ครับหนึ่งซ้ายนะครับผมจากต่างป่าซางเนาะเป็นบอกว่าเออมันบดมืดมืนไปเดี๋ยวนี้นะอีวาจะได้แล้วก่อช่วงนี้เนาะน่าจะมีอากาศแปรปรวนค่อนข้างหนักเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะเจอกับบันพะฮวาปรากฏการเอลนีโญเนาะมาแล้วเนิร์ดตะพร้อมรับมือกันในเรื่องของอากาศร้อนกันตัวนะครับผมห้อนหนาวๆเย็นๆมาสลับกันไปมันจะค่อนข้างมีลุ่มน้ําเดี๋ยวนี้นะนั่นแล้วเฮาอาจจะแบบว่าอันสู่ฮ้อนเนาะฮ้อนได้ปุ๊บอันคาไฟขึ้นบึ๊ดๆๆเนาะอาการฮ้อนแบบอี้ใจไฟฟ้าหนักขึ้นแน่นอนน้ําว่าจะปิ้นบางคนก็เปิดแอร์มื้อคืนนอกจากตะกอนก่อนนอนเปิดให้หน่อยเดี๋ยวนี้โอ้2ทุ่มหายเข้าไปกันห้องแล้วเปิดแอร์กันลุ่มๆๆนะ 6:00 น. 7:00 น. เจ้าปุ่นปิดเนาะใจพัดลุ่มก็หนักขึ้นใจไฟก็เพิ่มขึ้นนะความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศก็จะหนักขึ้นดังนั้นแล้วทุกคนช่วยกันได้เนาะว่าจะปิ้นการลดค่าใช้จ่ายเนาะในครัวเรือนเสริมความมั่นคงทางพลังงานโดย6วิธีนี้น้องอันเอามาฝากกันสักหน่อยนะครับผมว่าจะปิ้นตั้งแอร์สัก6องศาเนาะหรือว่าปิดไฟนะครับหรือว่าถอดปลั๊กหลังที่เฮาจะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วๆนะเปิดโหมดนะครับผมสแตนดี้นะครับบอกว่าคือมันแบบว่าของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเพราะว่าอันยังคงใช้ไฟฟ้าแม้ไม่ได้ใช้งานนะโหมดนี้ถ้าสมมติว่าเฮาบ่อันบ่ปิดนะมันก็จะเหมือนเอาไฟหล่อเลี้ยงอยู่ดังนั้นแล้วเฮาก็ปิดมันเห็นเนอร์ซัมเตอร์แบบตั้งหน้าจอคอมยังวุบวับอยู่ปิดเหนะครับผมหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าช่วงที่มันพีคๆเนี่ยว่าจะปิ้นบ่ายโมงถึง4โมงแรงนะหรือว่าอันสักประมาณทุ่มนะครับถึงสัก 2-3 ทุ่มนี้เนาะแล้วก็วางแผนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับกันตัวแล้วก็เลิกเดี๋ยวเพิ่นเลิกใช้อันไฟฟ้าพลังงานเบอร์5เนาะเลือกพลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5ประหยัดพลังงานนะครับผมช่วงนี้ก็จะได้แล้วเฮาก็จอยกันคนละไม้ละมือเนาะ1ก็คือจอยในเรื่องของค่าใช้จ่ายบ้านเฮาก็จะน้อยลงนะครับผมและแถมอย่างนึงก็จอยในเรื่องของโลกร้อนนะครับผมฟังเพลงก่อนที่กว่าเดี๋ยวโกเปิดตันนะเอาแก่บนกันก่อนนะน่าจะขั้นที่โฮมนะโทรขอมาตะกี้เดี๋ยวเราจะเซาะกันเนอรอรับจดหมายจากเมืองเหนือนี่นะตะกี้เซิร์ชไปแล้วมันปะเดี๋ยวเราลองเซิร์ชแถมกัมเนอฟังสองเพลงกันก่อนเดี๋ยวเราปิกมาอู่กันในช่วงต่อไปนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: พี่ข่าวสุรายการมองละปูนนะครับผมบายบายแบบอี้น้องมาฟังเพลงกันนะเพลงซีจบไป2เพลงของหญิงทิติการนะครับผมอะสงขาเลยน้องขอมาตักเพลงใหม่นะครับผมเพลงหนึ่งก็แก้บนนะครับผมขอมาตังอันคันที่โฮมนะครับผมตะกี้อันไอ้บ่าวตังอันปะซ้างไปบอกว่ารอรับจดหมายจากเมืองเหนือของยอดรักมันน่าจะเป็นเพลงนิราศเมืองเหนือก็หัดใจเราเดี๋ยวเราเปิดถึงเพลงนี้เนาะแต่อื่นได้แล้วนะครับผมอยากจะมาอู๋คุยกันสักหน่อยนะครับในอันข่าวคราวกันสักหน่อยเพิ่นบอกว่าเตรียมรับเงินสงเคราะห์เน่อย้อนหลังสูงสุด400บาทนะอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมบัญชีกลางเพิ่นบอกว่ากรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์นะครับเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะครับที่ได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ในรายเดิมโดยจะจ่ายเงินเดือนละ100บาทเป็นระยะเวลา4เดือนต่อกันก็คือมีนาเมษาพฤษภามิถุนายนเนาะ4ตามเดินติดได้รับสิทธิ์นะครับผมใครที่เกิดก่อน1มีนา2509นะครับ2509เนาะได้รับ4เดือนนะครับเป็นเงิน400บาทก็คือเดือนละ100นะครับผมเกิดระหว่าง1ถึง31มีนานะครับ2509ได้รับ3เดือนต่อกันก็คือ300บาทเดือนละ100เนาะใครที่เกิดระหว่าง1ถึง30เมษายน2509ได้รับ2เดือนนะครับผมก็เป็นเงิน200บาทเนาะเดือนละ100แล้วก็ใครที่เกิด1ถึง31พฤษภาคม2509ได้รับเงิน1เดือนก็คือ100บาทโดยกรมบัญชีกลางนะครับจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตีภูมิสิทธิ์แจ้งไว้ในหนังสือหรือความยินยอมนะครับหรือบัญชีพร้อมเพรย์ตีผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่มีสิทธิ์แบ่งโอนเป็น3รอบเน่อในวันที่13 14แล้วก็15กรกฎาคม2569ตามกลุ่มนะครับวันที่เกิดและก็ของผู้มีสิทธิ์บอกไปเน่อหาก3วันดังกล่าวนะครับย้ำได้รับเงินจะมีการโอนเงินซ้ำอีก1ครั้งในวันที่31กรกฎาคม2569ผ่าน3ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารตามตีใจรับเงินเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุตีโอนเงินสำเร็จประจำเดือนกรกฎาคม2569ยกเว้นรายตีรับเงินสดเนอร์ช่องทางที่2ก็คือบัญชีเงินฝากธนาคารตีภูมิสิทธิ์แจ้งตามหนังสือหรือความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีของบุคคลอื่นนะครับผมช่องทางที่3ก็คือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนนะใครที่มีข้อสงสัยในเรื่องเหล่านี้นะครับผมในเรื่องของการโอนตั้งต่างๆโทรไปได้เนอร์ 022706400 นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันมาในวันนี้นะมีอีกหนึ่งเพลงที่จะต้องเปิดนะครับพอแล้วก็คือของยอดรักนะน่าจะคล้ายๆกันก็คือนิราศเมืองเหนือน่าจะเป็นเพลงนี้เนาะไอ้บ่าวตีปลาช้างนะครับผมจะได้แล้วเฮาก็ฝากเพลงนี้ไว้นะครับกับมองละวันนี้นะวันนี้ขออภัยจริงๆตีมาจาน้อยหนึ่งอีบ่าหลายคนว่าน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับผมแต่จะได้ก็ฟังมาหานะครับผมจะได้ก็ขอบคุณจนักเนอร์ติดตามมองละปูนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมฝากติดตามกันต่อกับรายการอื่นๆของสวทละปูน95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมมีข้อมูลข่าวสารต่างๆทุกช่วงรายการกันเลยไปฟังเพลงนี้กันก่อนละกันนะครับผมแล้วก็ลาไปเลยกับมองละปูนเนอร์ปักขั้นใหม่ปุ้นนะวันจันทร์นะครับกับมองละปูนจะได้แล้วก็ฝากกันต่อเนอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลสตอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมือง
8: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากกรมพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปพร้อมกันนี้เลยค่ะที่การปปช.ได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้าช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงกับรัฐการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์อย่างรัดกุมตัดจุดประดับสินรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวเวเนซุเอลาและเตรียมทีมยูซ่าไทยแลนด์พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซาไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOS OCCซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซ่าไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุธามาศรักษาภั พันธ์รายงาน
1: ยูนิเซฟระบุเด็กประมาณ 3.9 ล้านคนกำลังได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลานางแคทเธอรีนรัสเซลผู้อำนวยการบริหารองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าความเสียหายในหลายพื้นที่ของเวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมากำลังส่งผลกระทบกับเด็กประมาณ 3.9 ล้านคนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเด็กและครอบครัวของผู้เสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งนี้ยูนิเซฟกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระดับประเทศและพันธมิตรเพื่อประเมินความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาและสนับสนุนความพยายามในการดำเนินมาตรการตอบสนองในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ประสบภัยให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลการรักษาความปลอดภัยการฟื้นฟูจิตใจการจัดหาน้ำดื่มสะอาดและพื้นที่ปลอดภัยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอปลาปากอำเภอวังยางอำเภอนาแกอำเภอเรณูนครอำเภอธาตุพนมอำเภอเมือง
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณฟังเจ้าปากันกับรายการสปะวาไรตี้เจ้ากับดีเจนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์เนี่ยเจ้ามาปะกันในช่วงเวลาแห่งความสุข60 40 60 40นะเจ้าอะยัง60 40โชคดีกำลังฮิต60 40นะเจ้าไปถึงไหนกันแล้วนะเจ้าหวังว่าทุกท่านก็คงจะได้ใจจ่ายกันเนาะนะเจ้าสำหรับโครงการดีๆของรัฐบาลนะเจ้าซึ่งบางท่านก็ยังติดอยู่ว่าคนละครึ่งอีเนาะเวลาไปร้านค้าเฮาก็ยังย่ามอยู่นะอ่ะร้านนี้มีคนละครึ่งก็ใจคนละครึ่งเน้อนะเจ้าแต่จริงๆแล้วนะเจ้ามันจะเป็น60 40เนาะนะเจ้าในโครงการของรัฐบาลไทยช่วยไทยพลัส60 40นะเจ้าจ่ายเท่าใดถึงจะคุ้มเนาะรัฐฮื้อสิทธิ์ 4,000 บาทนะเจ้าแบ่งจ่าย4เดือนนะเดือนละ 1,000 บาทนั่นเองเนาะนะเจ้าก็เริ่มกันตั้งแต่มิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเนาะจะเป็น4เดือนเนาะซึ่งหลายๆท่านนะเจ้าตีได้ลงทะเบียนก็เอาไปจ่ายกันนะถามมาดีเจนุ่งนิ่งได้ก็ได้กันนะเจ้า ยิ่งอย่างว่าได้ก็เสียภาษีบ่นะเจ้าให้ตีเสียภาษีนี่นะสังเกตดูเตอร์นะเจ้าอันเราต้องได้บ่ขอภาษีคืนนี่นะโอ้มันถึงได้โวยเนาะอันนี้บอกฮู้ว่าขึ้นไปคนเดียวก่อนนะจะแต่ก็ต้องขอบคุณตวยเนาะสำหรับโครงการดีๆของต่างรัฐบาลกันตวยนะเจ้าสำหรับไทยช่วยไทยพลัด60 40 60 40นะเจ้ารัฐบาลย้ำนะเจ้าว่าต้องใจเดือนต่อเดือนต่ออันเนาะนะเจ้าถ้าใจบ่หมดเนี่ยยอดจักถูกตัดนะเจ้าเราบ่สามารถที่จะทบไปเดือนถัดไปได้นั่นเองเนาะนะเจ้าสรุปเนาะสรุปก็คือตลอดระยะเวลาของโครงการเนี่ยนะเจ้าประชาชนจะต้องเติมสตางค์เนี่ยนะเจ้าในแต่ละเดือนของท่านเนี่ยก็คือเดือนละ667บาทไป4เดือนเนาะนะเจ้าแล้วก็เพื่อที่จะจ่ายเต็มวงเงินก็คือ 6,667 บาทนะเจ้าอันนี้รัฐบาลช่วยจ่ายให้เดือนละ 1,667 บาทต่อ4เดือนเนาะแต่เฮาอ่ะจะจ่ายเดือนละ667ไป4เดือนนั่นเองเจ้าใจจ่ายง่ายนะสะดวกปลอดภัยนะเจ้าใจผ่านแอปทุนเงินใจได้ตีร้านค่าตีเข้าห่วมโครงการนะเจ้าสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนใจจ่ายคุ้มค่าช่วยคนไทยนั่นเองเจ้านะตัวอย่างการใจซิดเนาะอันนี้มาเน้นย้ำกันแถมกันก่อนละกันตัวอย่างการใจซิดต่อเดือนเนาะก็คือ4เดือนก็คือเริ่มตั้งแต่มิถุนายนนี่เนาะมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนในแต่ละเดือนเนี่ยรัฐจะจ่ายให้ 1,000 บาทประชาชนของเขาเติมสตางค์นะเจ้าลงไปในแอปถุงเงินเนี่ย667บาทต่อเดือนนะมิถุนาก็ต้องโอนสตางค์เข้า667นะเจ้ามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยายนก็เติมไปในแต่ละเดือนนั่นเองเนี่ยเจ้านะก็ไปใจจ่ายกันแต่ก็บ่ได้ลืมนะเจ้าเพราะหลายคนบอกว่าเดือนนี้บ่ได้ใจเตื่อนะนี่เน้นย้ำกันเลยนะว่าต้องใจเดือนต่อเดือนต่ออันนะเจ้าบ่สามารถทบนะเจ้าไปในเดือนถัดไปสมมุติว่าเดือนนี้ใจไปอยู่500นะเจ้าโอ้เหลือ100ป่ายเอาไปใจเดือนหน้าป่าได้นะมดเดือนไหนเดือนนั่นนั่นเองเดือนหน้าก็บ่ดีลืมนะเจ้าเติมสตางค์เข้าไปตวย667นะบางคนอาจจะเติม667เลยนะเจ้าบางคนก็อาจจะเฉลี่ยใจในแต่ละวันเนาะอย่างเช่น10บาทรัดจะใจเฮา6บาทเฮาออก4บาทเนาะนี่ก็จะเป็นสัดส่วนนะนะเจ้าหรือว่าเฮาจะเติมอ่ะ100นึงอ่ะถ้าเติม100รัดจะใจเฮา60เนาะเฮาจ่าย40นั่นเองนะเจ้านี่เป็นสูตรเนาะไทยช่วยไทยพลัด60 40นะนะเจ้าฝากคุ้มฟังกันเจ้า

0: มาอู้มาจากันต่อเจ้าในรายการสปาวาไรตี้เจ้ากับดีเจหนุ่งหนิงอะมอนรัตศรีพฤกษ์นะเจ้าก็มีเรื่องราวดีๆแต่ตอนนี้นะเจ้าอย่าต้องบอกว่าทั้งเสียใจเนาะทั้งเสียใจแล้วก็ทั้งดีใจนะเจ้าเสียใจพ่อยังนะเจ้าก็เสียใจนะเจ้าเพราะว่าท่านภูมิในการนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคนบัดดิบบัดเดียวเนี่ยนะเจ้าตีเฮาฮู้จักกันนี่นะเจ้านั่นก็คือท่านผอ.สุภชัยกัลปะสันตินะเจ้าหรือว่าผอ.แปะของเฮาเนี่ยนะเจ้าท่านก็ได้ทับการมีคำสั่งแต่งตั้งนะเจ้าแล้วก็มอบหมายให้ข้าราชการก็คือท่านผอ.แปะของเฮานี่นะเจ้าสุภชัยกัลปะสันติในภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนเนาะสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต3ก็จะได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางนะก็คือย้ายจากลำปูนไปลำปางเนาะนะเจ้าซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะเจ้าก็อันนี้จะว่าเสียใจอีบอเนี่ยเจ้าจะได้พัดผากจากกันนี่นะแต่ขอบใจว่าไก่กันล่ามสำหรับผอ.แป้ก็ได้เกยห่วมงานกระทันท่านก็เป็นผอ.ตีใจดียิ้มอย่างเดียวนะเจ้าและตีดีใจนะเจ้าพอท่านผอ.แป้ไปนะเจ้าเอ้าแล้วใครจะมาดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนต่อนะเจ้าก็ยินดีต้อนรับนะเจ้าท่านอัญชันสอนลำนะเจ้าในฐานะตีท่านจะย้ายมาดำรงตำแหน่งภูมิในการสวทลำปูนนะเจ้าซึ่งก็จะเริ่มปฏิบัติงานเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนะเจ้ายินดีกับทั้งผอ.ทั้งสองท่านตุ้ยนะเจ้านะแล้วก็ขอบพระคุณเนาะตีท่านจะได้จ่วยนะในเรื่องของการสื่อสารต่างๆเนาะในบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้านะก็ยินดีเป็นจัดนักเลยนะเปิ้งลำปูนเป็นเมืองเจ้าแม่แต่นะเจ้านะเจ้ารัวผอ.คนใหม่ท่านอัญชันสอนลำนะเจ้าท่านก็จะได้มารับหน้าที่ดำรงตำแหน่งนะเจ้าผอ.สวทลำปูนนะแต่หัวหน้าแปะตีย้ายไปลำปางนั่นเองเจ้าส่วนรายการสปะวาไรตี้ยังอยู่ต่อก็พอใจดียังอยู่ต่อกันเจ้าตอนแรกจะได้นี่นะอ๋อนะเจ้าฝนยังฮืออยู่ต่ออยู่นะเจ้าต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเจ้า
1: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: สายวิ่งห้ามพลาดแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่33เปิดรับสมัครแล้ววันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เชิญชวนนักวิ่งและผู้รักสุขภาพร่วมงานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่33งานวิ่งประจำปีที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องและถือเป็นหนึ่งในสนามวิ่งที่สวยที่สุดของประเทศไทยงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากพลังงานสู่แรงก้าวจากแหล่งผลิตไฟฟ้าสู่สนามวิ่งของผู้ไม่หยุดนิ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์วิ่งท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางบนเส้นทางที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก World Athletic Road Race Label สะท้อนถึงคุณภาพสนามวิ่งระดับนานาชาติและนับเป็นสนามแห่งเดียวในภาคเหนือที่ได้รับการรับรองดังกล่าวสำหรับระยะทางการแข่งขันมีให้เลือกทั้งหมด3ระยะได้แก่1ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรเหมาะสำหรับนักวิ่งที่ต้องการการทดสอบความอึดบนเส้นทางมาตรฐาน 2. ระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและความแข็งแรงของร่างกาย 3. ระยะฟันรัน 5 กิโลเมตรที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมได้ทั้งมือใหม่และครอบครัวงานนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569ณกฟผ.แม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ thairun.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนทั้งนี้งานดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดลำปางกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนจึงไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันวิ่งแต่ยังเป็นเวทีที่รวมพลังของผู้รักสุขภาพและธรรมชาติไว้ด้วยกันอย่างแท้จริง
1: ข่าวสารน่ารู้โ

คือผู้ฟังเจ้าในเจ้าช่วงติดก่อนนี่เป็นช่วงตีดีเจนุ่งหนิงได้เดินทางอย่างหนักหน่วงเลยเจ้าเดินทางไปท่องเที่ยวโต้ยนะเจ้าเดินทางไปไหนอ่ะไปดูเรื่องของการอบรมสัมมนาอย่างต่างๆก่อนเลยใครเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามหาฟังกันนะจะแบบฉบับย่อนะจริงๆเล่า10วัน10คืนนี่มันโจเพราะเป็นคนขี้เล่าเนาะเนื่องจากว่ามีโอกาสได้ไปแอวเมืองยองนะเจ้าแล้วก็แอวเชียงตุงนะติราชันประเทศพม่าโดยชมรม CSR จังหวัดลำปูนนะเจ้าซึ่งมีท่านณรงค์ธรรมจารีนะเจ้าเป็นประธานชมรม CSR จังหวัดลำปูนนะจือคุ้นๆนะคุณณรงค์แน่นอนนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็จัดโครงการเนี่ยนะเจ้าเพื่อหารายได้หาค่าใช้จ่ายก็จะเข้าไปในชมรม CSR จังหวัดลำปูนซึ่งมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเป็นเลขาของชมรมนะเจ้าเงินรายได้เนี่ยเปิ้นก็จะเอาไปจ่วยสาธารณประโยชน์ต่างๆนะเจ้าผ่านคณะกรรมการตีเห็นชอบเนาะนะเจ้าซึ่งที่ผ่านมานั่นก็จ่วยในเรื่องของไฟป่าจ่วยนักเรียนนะเจ้าตีบ่มีทุนการศึกษาอย่างต่างๆเนาะตีไปนี่ก็ไปอ๋อไปหลายตีเลยนะเจ้านึงเปิงอกเปิงใจเจ้าฮู้บ่ฟังนะไปที่ไหนยังได้กันพองเนี่ยนะเจ้าก็บอกว่าพอปลอดผ้าอู้ถึงว่าไปแอลพม่าเนาะนะเจ้าบางคนก็จะตึกตีถาขี้เล็กเนาะแต่หลายคนที่ว่าเออใครไปพม่านี่นะไปพอไปกอยนี่นะก็คือใครไปแอลเมืองยองเนาะหนึ่งในโปรแกรมตีไปเนี่ยก็คือไปแอลตีเมืองยองนะเจ้าก็ไปพออันถิ่นกำเนิดของเฮาเนาะเพราะเฮาก็ตั้งแต่ยุคเก็บผักไซซ่าเก็บข้าไซเมืองเนาะเออเฮาก็ลูกเมืองยองเนี่ยนะเขาก็ค่อยไปหันว่าเป็นยังไงพ่องนะเจ้าก็ได้ไปหันบ้านหันเมืองถึงแม้ว่าทุกวันนี้นะเจ้าจะมีในการเปลี่ยนแปลงไปนักนะเจ้าตามยุคตามสมัยเนาะแต่เฮาก็ยังเห็นร่องรอยอารยธรรมต่างๆของตังเมืองยองนะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของตีอยู่อาศัยอาหารการกินวิถีชีวิตโดยเฉพาะเรื่องราวของภาษานะเจ้าเรื่องของภาษาก็คืออู้กันฮู้เรื่องอ่ะนะเจ้ายองบ้านเฮายองละปูนเนาะกับยองเมืองยองมันแปดจะแลดกันไปหน่อยเดียวนะเจ้ามันก็อู้คล้ายๆกันอีน้องก็มีโอกาสได้ไปแล้วโอ้จุ่มอกยินใจเนาะไปแอวตีเมืองยองนะเจ้าซึ่งก็ได้ไปแอวตีเปิ้นห้องว่าวัดเนาะวัดพระธาตุจอมย่องตุยนะเจ้าแล้วก็ไปพอไปไหว้พระเนาะก็ถือว่าปินบุญตาเนาะตีได้ไปแอวนะเจ้าตีเมืองยองกันตุยนะเจ้าซึ่งตีเมืองยองนี่นะเจ้าก็จะต้องบอกว่ายังคงเป็นเรื่องของการปินเมืองนะเจ้าตีมีประวัติความปินมาเนาะเจ้าเมืองยองก็ถูกสร้างขึ้นนะเจ้าลาวพุทธศตวรรษที่19โดยเจ้าปืนเมืองนะเจ้าต่อมาก็มีคนอพยพจากเมืองเจงลุงนะเจ้าเขาไปสร้างบ้านเมืองโดยมีเจ้าเมืองปิ้นจุนเจ้าปืนเมืองเจอสายไทลือนะเจ้าปกครองบ้านเมืองสืบต่อกันมาประมาณ48องค์นะเจ้าบรรพบุรุษเจ้ายองใดอพยพมาต่างถิ่นฐานในลานนาตั้งแต่สมัยพญาติโลกราชแห่งราชวงศ์เมงรายและเตอสำคัญที่สุดในปี2348เจ้าสมัยพระเจ้ากาวิละกอใดพยายามรวบรวมผู้คนนะเจ้าทำการฟื้นฟูเมืองเจียงใหม่และเมืองละปูนขึ้นมาจากอุบายกลการซึกนะเจ้าเก็บพักใส่ซ่าเก็บขาใส่เมืองในเตอนั้นก็ได้ทำการกวาดตอนผู้คนจากเมืองยองแบบเทครัวนะเจ้าก็คือมาตึงครอบครัวเลยก็บินสาเหตุถึงมีคุณไทยเจอซ้ายใต้ลือนะเจ้าตีกองทัพไทยได้ดำเนินการกวาดตอนมาจากเมืองยองเขามาตั้งถิ่นฐานตีเมืองละปูนนะเจ้าประชากรส่วนใหญ่ของละปูนก็บินเจ้ายองซึ่งนิยมตั้งถิ่นฐานในตีลาบลุมแม่น้ำเหมาะกับการเกษตรเช่นลุมนำปิงนะเจ้าจนถึงปัจจุบันเจ้ายองก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตัวเก่าไหว้นั่นเองนะเจ้าก็โมนน่ะโมนแล้วก็จุ่มอกยินใจจริงๆแล้วมีเรื่องราวแฮมนักนะเจ้าติดไปแอวเมืองยองนี่นะนะแล้วก็ไปแอวเจียงตุงตุยเนาะแล้วก็ก่อยๆเล่าถึงกันได้ฟังในรายการสัปปะวาไรตี้ครับดีเจนุ่งนิ่งอมรดัตสีพลึกเจ้า

คือผู้ฟังเจ้าตะกี้อู้เรื่องอันเมืองยองไปแล้วก็ใจภาษาคำยองนะเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเจ้าดีเจนุ่งหนิงนี่นะอันป่อเป็นเมืองเนาะแม่เป็นยองเนาะนะเจ้าปูเป็นเมืองย่าเป็นลื่นะเจ้าตากับยายเป็นยองอ๋อก็กึดเอาฮันเตอร์นะเจ้าผสมประสานกันไปแต่เนื่องจากว่าเกิดในหมู่บ้านที่เปิ่นปากเมืองอีก็เลยยามอู้เมืองแต่ถามว่าอู้ยองได้กอปอได้อยู่แต่มันก็จะเหมือนจะยองแต่มันปินยองจะเริ่มจะเกิมจะฮึมฮู้นะเจ้าแต่ก็ยินดีเจ้าได้เป็นคนเมืองละปูนเนาะได้เป็นคนยองละปูนตวยนะหลังจากที่ไปแอลมาเนี่ยนะเจ้ายังมีแหมหลายตีเลยนะเจ้าโดยเฉพาะตีต้นสลีคำเนาะก็คือต้นไม้สลีเนี่ยนะเจ้าโอ้เป็นแพรกิ่งก้านสาขาออกมาแล้วก็ขนตีมาขอพรและสำเร็จเป็นก็จะแปลงเป็นเสาปูนเนาะแต่เสาปูนเนี่ยเป็นก็จะตกแต่งเป็นลายปูนปั้นอย่างต่างๆเพื่อตีจะเป็นไม้ก้ำไม้สลีนะเจ้าซึ่งอันนี้ก็มีโอกาสได้ไปวัยตีสักระต้นโพหรือไม่สลีคำในตำนานเมืองยองตวยนะเจ้าตีเปิ้นบอกว่าไม่สลีคำเนี่ยเจ้าเป็นการนำเอากิ่งโพจากพุทธคยาสถานตีตัสรูของพระพุทธองค์มาปลูกไว้ต่างทิศตะวันออกของเวียงยองนะเจ้าแล้วก็กลายเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองตีปัจจุบันก็มีอายุหลายร้อยปีนะเจ้าก็จะต้องมีเดินทางมาถวายไม้ก้ำกิ่งโพในเตือนนี้ในชีวิตก็มีโอกาสได้มาถวายแล้วก็ขออนุญาตนะเจ้าได้ฮือทุกท่านได้อนุโมทนาบุญในบุญนี้ไปพร้อมๆกันตวยนะเจ้าแล้วก็ขอพรเนาะฮือแฟนรายการทุกท่านตวยนะเจ้าได้มีความสุขเนาะนะเจ้ามีความสุขนะในชีวิตเนาะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นั่นเองนะเจ้าแล้วก็มีไม่กำสลีนะเจ้าตีดีเจนุ่งนี่ได้ทำบุญไปเนี่ยนะเจ้าได้ฮือทุกท่านเนาะได้รับบุญกุศลเหมือนกันนะเจ้าไปพร้อมๆกันตวยเจ้าอนุโมทนาสาธุนะเจ้า

เจ้าปิดท้ายเจ้ากับรายการสปะวาไรตี้เนาะนะดีเจนูนี่จะปีกก่อนเนอร์จะไปก่อนเนอร์เนี่ยจ้าแล้วก็ปะกันใหม่นะจ้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนักๆเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสตอคนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมย้ำ5ข้อห้ามหากฝ่าฝืนเสี่ยงมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
8: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจมีโทษทั้งจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งพร้อมเน้นย้ำ5ข้อห้ามสำคัญได้แก่ห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามฉีกหรือทำลายบัตรเลือกตั้งและห้ามจำหน่ายหรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันที่27มิถุนายนถึงเวลา 18:00 นของวันที่28มิถุนายนผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายแตกต่างกันไปตั้งแต่โทษปรับจนถึงโทษจำคุกและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรักษาความสุจริตและความสงบเรียบร้อยของการเลือกตั้งหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
1: กองทัพบกโต้แย้งแถลงการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาพร้อมยืนยันการปฏิบัติของฝ่ายไทยอยู่ภายในอธิปไตยของประเทศไทยซึ่งไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยตามที่กล่าวอ้าง
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้ว โดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรามอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ทางการอิรักยืนยันยังไม่มีแผนจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงน้ำมันของอิรักเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตามที่สื่อท้องถิ่นของอิรักรายงานว่ารัฐบาลอิรักกำลังพิจารณาจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกหากโควต้าการผลิตน้ำมันของอิรักไม่ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยกระทรวงน้ำมันของอิรักได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทบทวนโควต้าการผลิตน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิกซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้รับการอนุมัติจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของอิรักทั้งนี้เศรษฐกิจของอิรักพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันดิบเป็นหลักโดยรายได้จากน้ำมันคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ90ของรายได้ทั้งหมดของประเทศน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุสุมานอำเภอโพนาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอพรสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอเรนูนคร
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์อยู่ในขณะนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Happy Time 95เวลาเพลงอยู่กับผม DJ โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์1ชั่วโมงต่อจากนี้ก็จะมีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังสลับกับเสียงเพลงที่คุณผู้ฟังขอแก่นเข้ามา1ชั่วโมงอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับป้ากันในช่วงแรกจะนี่นะหลายท่านว่าเอ๊ปกติเวลา3โมงนี่มันจะมืดมืดบดบดมีลมมั้ยเนาะเอ๊แล้วมาเดี๋ยวนี้จะได้แดดขนาดนักเนาะผมฟังครับทีสวทมาเดี๋ยวนี้แดดนะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับอ่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี่ภาคเหนือภาคเหนือเป็นว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะคุณผู้ฟังครับก็อย่างติดได้ทราบเนาะจังหวัดละปูนของเฮาก็แดดนะคุณผู้ฟังครับก็เลยไปดูผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนนะบริเวณภาคเหนือตอนบนนะ7นาทีตีผ่านมานะครับก็เจอกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนอันนี้บ่น่ากลัวเนาะเป็นกลุ่มฝนโปรยที่มีกำลังอ่อนนะครับก็เจอตีจังหวัดแม่ฮ่องสอนตีอำเภอปายนะจังหวัดเชียงใหม่เจอที่อำเภอเสมิงอำเภอแม่วางอำเภอหางดงอำเภอดอยเต่าจังหวัดลำปูนเจอที่อำเภอลีนะครับจังหวัดลำปางมีตีอำเภอแม่พริกและก็อำเภอศบปราบนะครับกลุ่มฝนเหล่านี้เคลื่อนตัวไปทิศตะวันออกนะครับส่วนนะอำเภอป่าซางเนาะอำเภอแม่ทาอำเภอบ้านโฮงอำเภอเมืองลำพูนนี่นะในหน้าจอเรดาร์นะครับผลการตรวจอากาศโดยเรดาร์ละปูนไซต์เจ้านะครับช่วงนี้15นาฬิกาเนาะ16นาฬิกาก้อยว่ากันใหม่นะครับเปิ่นก็จะมีการสแกนตรวจอากาศด้วยเรดาร์ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นผลการตรวจเมื่อเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็ได้ออกประกาศเมื่อ8นาทีที่ผ่านมาทางหน้าเพจศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับอ่ะใครจะเดินทางแรงนี่ใครจะเข้าไปโฮดน้ำก็ไม่ตีสวนเนาะครับบ้านครับจองครับลูกครับหลานนะครับช่วงนี้ยังบ่มีฝนเตือนะครับในส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะครับก็มีการคาดการณ์ลักษณะอากาศล่วงหน้าเนาะ7วันนะครับในช่วงวันที่26 27นี่นะภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ภาคเหนือส่วนในช่วงวันที่28มิถุนาถึง2กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับก็ขอคือติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตัวเนาะเพราะเราที่ดูแล้วนะครับก็จะฝนเนาะสลับครับแดดเนาะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะช่วงวันที่26นี่ฝนก็จะลดลงนะส่วนวันที่28ถึง2นี่ก็ฝนจะเพิ่มขึ้นขอห้องว่าฝนทิ้งช่วงนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับทันใดที่ทำพืชไร่เนาะพื้นที่ที่มีฝนตกติดต่อกันนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือของเฮานี่พี่น้องเกษตรกรก็ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรากาแบคทีเรียกานะครับก็ต้องระมัดระวังกันตัวนะครับในเรื่องของศัตรูพืชดังกล่าวแต่ท่านใดทำพืชสวนนะครับไม่ผลที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยวพี่น้องเกษตรกรบุคคลปล่อยให้ผลที่เน่าเสียและร่วงหล่นตลอดจนเปลือกผลไม้กองอยู่ในบริเวณสวนอู้และก็บ่หันภาพในช่วงนี้ก็มีการเก็บมะม่วงเนาะเก็บมะม่วงอันไหนที่ร่วงหล่นแล้วนะครับก็บ่ได้ปล่อยให้มันละเนาะแล้วมันก็จะเน่าเสียแล้วก็ดึงดูดศัตรูพืชเข้ามาในส่วนของเฮานะครับเพราะฉะนั้นกำจัดหื้อถูกวิธีนะครับก็บ่ใจว่าย้ายจากสวนเฮาไปอยู่สวนข้างๆนี่บ่ได้เน้อบ่ได้คุณผู้ฟังนำไปกำจัดนอกพื้นที่การเกษตรนะเพื่อบ่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและก็ศัตรูพืชนะท่านใดทำการปศุสัตว์นะครับพี่น้องเกษตรกรก็ดูแลหลังคาโรงเรือนและก็แผงกำบังฝนสาดคืออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกตินะครับบ่ดีคือมันรั่วบ่ดีคือมันซึมเนาะป้องกันสัตว์ของเฮาเปียกฝนนะครับถ้าสัตว์เปียกฝนนี่นะมันชื้นเนาะหนาวเย็นนะครับอ่อนแอ
ป็นโรคได้ง่ายเนื้อกับหมูฟังแล้วก็ปริมาณช่วงนี้นะในเรื่องของฝนปริมาณและการกระจายของฝนอาจลดลงนะคุณผู้ฟังครับอาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงนะครับแต่มื้อนี้เนาะถ้าพื้นที่ไหนฝนตกพี่น้องเกษตรกรก็ควรกักเก็บน้ำเอาไว้นะเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อยนะครับแล้วก็เกษตรกรท่านใดนะติดตามในเรื่องของการเกิดลานียาคลื่นความร้อนปีบุกยุโรปนะมาเดี๋ยวนี้นะติดตามไว้นะครับคุณผู้ฟังติดตามไว้เพราะได้รับผลกระทบกันทั่วโลกนะนะแล้วก็ทางองค์กรโนอาห์เนาะก็มีการคาดการณ์นะว่า 65% 68% ของเราเนี่ยจะมีปรากฏการณ์เอลนิโญขึ้นเนาะคุณผู้ฟังครับก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดในยุโรปในเดือดร้อนนะคืนความร้อนนี่ที่ปารีสนี่มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนาะอิตาลีเนาะพี่น้องประชาชนก็ออกมาอยู่กันตามส่วนสาธารณะหรือว่าตีตีมีน้ำพุนะครับที่ยุโรปนะเพราะอย่างครับญี่ปุ่นเป็นเมืองหนาวเนาะก็จะบ่ติดแอร์กันกับนี่กะเจอคืนความร้อนจะนี่เข้าไปนะครับบางคนก็ปรับตัวบ่ทันนะคุณผู้ฟังก็ฮ้อนเป็นฮีทสโตรกกันตียุโรปเนาะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารตีได้เตรียมมาอุ้มเอ่ยกับคุณผู้ฟังชั่วโมงต่อไปครับช่วงต่อไปเนาะคุณผู้ฟังครับ

สามเพลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลับเข้าสู่รายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะช่วงนี้ก็มีเรื่องราวประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันสักน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นการประกาศประชาสัมพันธ์จากจังหวัดลำพูนนะครับก็จะมีการปิดถนนกลางเมืองลำพูนวันพรุ่งนี้ช่วงเช้านะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนกว่าจะเสร็จนะครับโดยประมาณก็เวลา9นาฬิกาเนื่องจากจะมีการเดินขบวนงานกีฬาละปูนสัมพันธ์เกมครั้งที่1ณสนามกีฬากลางจังหวัดละปูนนะครับก็จะมีการตั้งขบวนนะจุดเริ่มต้นขบวนนี่ก็อยู่ที่หน้าสารกลางจังหวัดละปูนหลังเก่านะครับก็จะมีการตั้งขบวนนี่7นาฬิกานะท้ายขบวนก็อยู่ปูนวัดช่างศรีนะถึงแยกช่างวัดช่างศรีปูนนะครับก็จะมีการปิดถนนอินทยงยศนะคุณผู้ฟังครับก็จะมีการเริ่มขบวนเคลื่อนขบวน7นาฬิกา30นาทีตั้งแต่สารกลางจังหวัดละปูนหลังเก่าเดินไปนะผ่านประตูลี้นะครับแล้วก็สิ้นสุดขบวนที่สนามกีฬากลางจังหวัดละปูนนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์เนาะแจ้งปิดการจราจรตลอดเส้นทางตั้งแต่6โมงเจ้าตั้งแต่แยกวัดช้างศรีหรือว่าจวนผู้ว่านะครับไปตามถนนอินทยงยศแยกประตูลี้ถึงสนามกีฬากลางจังหวัดละปูนนะก็ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ณที่นี้ตุ้ยเนอร์คุณผู้ฟังสำหรับท่านใดที่อยากสัญจรนะก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะตกวันพรุ่งนี้นะครับคำเดียวเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็เชิญพี่น้องประชาชนนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนก็ร่วมชมการแข่งขันกีฬานะครับมาเชียร์ทัพนักกีฬาและก็ส่งกำลังใจให้นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาวะบุคลากรจังหวัดละปูนครั้งที่1ประจำปี2569วันพรุ่งนี้ที่สนามกีฬากลางอบจ.ละปูนเมืองละปูนจังหวัดละปูนได้ตั้งแต่เวลา8โมงเจ้าถึง6โมงแรงเลยนะครับก็มีการแข่งขันหลากหลายประเภทเลยนะคุณผู้ฟังครับมีกีฬาพื้นบ้านเนาะโอ้ตั้งหลายเกมนะ12รายการนะครับนะดีเจน้องอั้นก็จะไปแข่งขันเดินต่อกระดาษใจนะคุณผู้ฟังใครเป็นแฟนคลับดีเจน้องอั้นก็ไปร่วมเชียร์คือกำลังใจกันได้นะครับการแข่งขันเดินต่อกระดาษนะนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีกีฬาสากลเนาะมีวอลเลย์บอลมีเปตองนะมีฟุตบอลนะครับก็เข้าไปดูกันได้แล้วก็ช่วงเจ้าเนี่ยเวลา10โมงเจ้าก็จะมีการแข่งขันฟุตบอล VIP นะก็ไปชมไปเชียร์กันได้นะครับนอกเหนือจากข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกกำลังกายในช่วงนี้แล้วนะก็ขอประชาสัมพันธ์เลยในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยเช่นกันนั่นก็คือนะครับการแข่งขันการออกกำลังกายเนาะรวมโครงการเดินวิ่งปั่นนะครับครั้งที่12นะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งการงานเดินวิ่งก็จะมีการจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายนสำหรับงานปั่นนี่ก็จะมีการปั่น31ตุลาคม2569นะครับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะคุณผู้ฟังครับก็สามารถไปสแกน QR code ได้นะและที่สำคัญ 30% ของรายได้จากการสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับนอกจากจะได้เรื่องของสุขภาพแล้วยังได้บุญนะครับลำพูนไม่ลำพังชวนกันไปวิ่งชวนกันไปปั่นป้องกันอัมพาตเนอร์คุณผู้ฟัง

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงแล้วก็เป็นนาทีสุดท้ายสำหรับการสั่งจองกุ้งสดจากเกษตรกรนะครับก็จะปิดจองเวลา16นาฬิกาของวันนี้นะครับหมูฟังนะใครตียังบ่ได้จองเตื้อกระจายจองได้นะครับสั่งจองกุ้งจากเกษตรกรเนาะบรรเทาวิกฤตตลาดส่งออกกุ้งนะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำพูนช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากเกษตรกรโดยตรงนะครับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็ร่วมรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้ากุ้งของประเทศไทยเป็นกุ้งขาวไซส์ L ไซส์ L นี่มันขนาดไหนดิจิโอม40ถึง45ตัวต่อ1กิโลกรัมราคาพิเศษปกตินี่ประมาณ270บาทต่อกิโลเนาะอันนี้ก็พิเศษราคา198บาทถูกกว่าคุ้มค่ากว่าได้ช่วยเกษตรกรไทยนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะที่จะสั่งจองสินค้านะภายในเวลา16นาฬิกาใครที่ยังไม่ได้จองเตี้ยถ้าหมัวแต่เซาะ QR code ท่านเดี๋ยวอย่ามาตันเนาะเอาเบอร์โทรไปเลยนะครับ053561489อันนี้ก็จะเป็นเบอร์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนสั่งวันนี้ได้วันจันทร์นะครับไปรับสินค้าได้นะตั้งแต่เวลา 9:00 นเจ้าถึง 14:00 นนะบ่าย 2:00 นเนาะหน้าอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับไปช่วยกันอุดหนุนกุ้งไทยช่วยเกษตรกรไทยไปด้วยกันนะครับและก็แถมนึงเรื่องราวที่จะฝากคุณผู้ฟังเนาะนั่นก็คือในเรื่องของกิจกรรมวิ่งนะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ในเรื่องของเดินวิ่งปั่นนอกโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตอันนี้ก็เป็นแฮมโครงการ1นะครับเป็นโครงการละปูนอันตรามาราธอนนะครับรวมสัมผัสเสน่ห์แห่งลำพูนเมืองแห่งวัฒนธรรมและธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจก็เลยเอามาฝากคุณผู้ฟังให้ได้รับทราบกันซึ่งก็มีการเปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับก็เส้นทางวิ่งนี่108กิโลเมตรฟังบ่ผิดนะคุณผู้ฟังครับก็จะมีการปล่อยตัวนะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนปุ้นวิ่งเข้าเส้นชัยที่อนุสาวรีย์3คูบานะครับระยะเวลาการแข่งขัน24ชั่วโมงนะครับแต่ก็จะมีการวิ่ง4ประเภทนะฟังตกอกตกใจเตือนเนาะแต่วิ่ง108กิโลเมตรแน่นอนนะครับประเภทแรกนี่เป็นโซโล่นะคนเดียววิ่งคนเดียวเลยวิ่งตั้งแต่สตาร์ทต้าวเข้าเส้นชัยปุ่นวิ่งเดียวตลอดระยะทาง108กิโลเมตรนักวิ่ง1คนวิ่งต่อเนื่องด้วยตนเองไม่มีการเปลี่ยนตัวนักวิ่งนะครับประเภทนี้เหมาะสำหรับนักวิ่งสายอันตราที่ต้องการพิสูจน์ขีดจำกัดของตนเองอันนี้ประเภทโซโล่นะดีจูโอมขอผ่านประเภทนี้นะครับประเภทที่2นี่คูเปิลนะครับ2คนนักวิ่ง2คนนะเท่ากับ1ทีมนะสามารถเปลี่ยนกันวิ่งได้แต่ว่าเปลี่ยนตัวได้เฉพาะจุดตีคณะกรรมการเปิ่นกำหนดเตาอันนะครับบ่ดีไปเปลี่ยนคนเดียวนะผิดกติกาเน้อคุณผู้ฟังครับทันใดตีทีมไหนตีฟาฝืนกติกาก็ถือว่าถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันออกไปประเภทที่3ทีมออฟ3นะครับวิ่ง3คนนักวิ่ง3คนต่อ1ทีมนะครับสลับเปลี่ยนกันวิ่งได้พัดเปลี่ยนกันวิ่งได้เปลี่ยนตัวได้เฉพาะชุดเปลี่ยนตัวตีกำหนดเต่าอันนะครับระยะทาง108กิโลเมตรนี่ต้องมีนักวิ่งของทีมอยู่บนเส้นทางตลอดเวลานะครับบ่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวเองนะตามเส้นทางนะครับก็จะมีจุดเปลี่ยนตัวฮึเนาะส่วนประเภทที่4นี่ทยมวนนะครับทีมออฟไฟท์5คนนะครับนักวิ่ง5คนต่อ1ทีมนะครับก็วางแผนการวิ่งรวมกันตลอด108กิโลเมตรนะครับเปลี่ยนตัวได้เฉพาะจุดเช็คพอยต์ตีกำหนดต่ออันห้ามเปลี่ยนตัวนอกจุดตีกำหนดนะประเภทนี้เป็นประเภทที่เน้นความสามัคคีและการบริหารทีมมากที่สุดนะครับบอดี้ลืมนะเป้าหมายเดียวกัน108กิโลเมตรภายใน24ชั่วโมงกับแฮม1เส้นชัยสตาร์ทจุดหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเข้าเส้นชัยตีอนุสาวรีย์3ครูบานะครับสิ่งที่นักวิ่งทุกท่านจะได้รับนั่นก็คือเหรียญที่ระลึกลำพูนอันตรามาราธอน2026มีถ้วยรางวัลนะครับสลักจื่อและเวลาจริงสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วก็เสื้อฟินิชเชอร์นะครับอันนี้ก็สั่งซื้อเพิ่มกันได้เนาะก็เป็นการ
วิ่งเป็นงานวิ่งที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนคือเป็นที่รู้จักนะครับปล่อยตัว16นาฬิกาของวันเสาร์ที่26ธันวาคม2569นะแล้วก็เข้าเส้นชัยแห่งวันหนึ่งก็คือวันที่27ธันวาคม2569นะครับโอ้วิ่งสตาร์ท4โมงแรงเนาะแล้วก็วิ่งเมื่อคืนเนาะแล้วก็เข้าเส้นชัยแห่งกรรมก่อน4โมงแรงแห่งวันหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับการวิ่งลำพูนอันตรามาราธอน2026นะแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงแล้วนะครับก็ดิจิโอมก็ส่งคุณผู้ฟังฟังเพลงกันอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับหลังจากฟังข่าวจากทางกรุงเทพมหานครแล้วหลัง16นาฬิกานะครับก็ติดตามกันได้กับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือก็จะเป็นรายการที่นำเรื่องที่น่าสนใจประจำวันของแต่ละจังหวัด8จังหวัดภาคเหนือตอนบนมาอู้มาคุยกันนะก็ติดตามกันได้ช่วงต่อไปของรายการสำหรับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่นะครับวันจันทร์แน่เนาะสวัสดีดีเจโอมขอพักกันเนาะพบกันใหม่จันทร์หน้าเวลาเดิม15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คย
1: ทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที่
5: ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
4: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
5: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
4: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
4: ไม่ทำลายอนาคต

0: โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาเราไปใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
3: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังนำคณะทีมไทยแลนด์เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยตั้งเป้าว่าจะต้องเร่งสรุปการเจรจา FTA ไทย EU โดยเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยปัจจุบัน EU เป็นคู่ค้าอันดับ4ของไทยมีมูลค่าการค้ารวม 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าหากการเจรจาบรรลุผลจะช่วยเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ EU ในระยะยาวอุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชี้แจงแนวทางจัดเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ให้ครบถ้วนเพื่อลดภาระประชาชน
4: นายพูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ชี้แจงถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะว่าปัจจุบันการยกเว้นเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ10ของปริมาณการใช้ในพื้นที่นั้นเป็นไปตามนโยบายและมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยกกพ.มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาได้เร่งรัดให้ทั้งสองการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งมิเตอร์วัดไฟสาธารณะให้ครบถ้วนตั้งแต่ปี2566เพื่อให้สามารถจำแนกปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างโปร่งใสโดยกฟน.มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569ขณะที่กฟผ.อยู่ระหว่างทยอยดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: จังหวัดสงขลาเปิดงาน Job Fair 2026แอดสงขลาเชื่อมโอกาสการมีงานทำเปิดตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราพร้อมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพครบวงจร
5: สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เปิดงาน Job Fair 2026แอดสงขลาประจำปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หางานได้พบกับนายจ้างโดยตรงพร้อมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำนายสันตินันตสุวรรณรองปลัดกระทรวงแรงงานประธานในพิธีกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสการมีงานทำและการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องโดยงาน Job Fair เป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้หางานลดช่องว่างของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4 โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน

0: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านเจ้าต้อนรับสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือปะกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงแรงนะเจ้าเวลาดีของเฮาที่จะมาอู้จ่าข้อมูลข่าวสารของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนด้วยกันตีนี้ตีสถานีวิทยุทั่วจังหวัดภาคเหนือ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเฮา11สถานีด้วยกันวันนี้อยู่กับทีมงานสวทเจียงไฮ้นะเจ้าไปในเรื่องราวแรกนี้นะซาวเฮาก็จะไปติดตามกันในช่วงแรกก็คือข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนเจ้า
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
0: เจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้อู้ข่าวเจ้าเหนืออยู่กับดีเจหนูต่อยพรพรินคุณมากจากสวทเจียงไฮ้ในช่วงแรกนะเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนไปกันที่เจียงใหม่ก่อนนะเจ้าคุณผู้ฟังทางเจียงใหม่นะเจ้าเจ้าหน้าที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์ได้มีการต้อนรับคณะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเจ้าโดยทางสปสช.ลงพื้นที่จังหวัดเจียงใหม่ไปเยี่ยมศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์ติดตามนโยบายศูนย์มะเร็งใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนมั่นใจไปได้ทุกตีนะเจ้าวันนี้26มิถุนายนนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเปิดเผยบอกว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ซึ่งก็นำโดยทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมกับคณะผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ของสปสช.ลงพื้นที่เยี่ยมสัญจรที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายศูนย์มะเร็งใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนมั่นใจไปได้ทุกที่ภายใต้โครงการโรคมะเร็งรักษาทุกที่ Cancer Anywhere ซึ่งมุ่งพัฒนาระบบบริการรักษาโรคมะเร็งให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและก็ไร้รอยต่อโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายแพทย์บรรเจิดนนทสูติผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์และก็คณะผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานและก็ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายบริการด้านโรคมะเร็งของโรงพยาบาลนครพิงค์เจ้าโดยนโยบายนี้ก็มุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งร่วมกันของเครือข่ายบริการสุขภาพในพื้นที่เพื่อกระจายผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละหน่วยบริการพร้อมกับเชื่อมโยงระบบส่งต่อและก็ส่งกลับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์เพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการและก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยว่าจะสามารถเข้ารับการรักษาได้ใกล้บ้านโดยยังคงได้รับมาตรฐานการรักษาเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะเจ้าโรงพยาบาลนครพิงค์เปิ้นได้ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์มะเร็งแล้วก็เครือข่ายบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกับผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยรักษาแล้วก็ติดตามอาการอย่างครอบคลุมมีคุณภาพแล้วก็เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วอันเป็นการยกระดับระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของสปสชเตรียมมุ่งให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพใกล้บ้านใกล้ใจแล้วก็เข้าถึงได้ทุกที่นั่นเองนะเจ้าอันนี้ก็เป็นแถมหนึ่งโรงพยาบาลนะเจ้าที่ต้องชื่นชมในเรื่องของการให้บริการเนาะจากเชียงใหม่ไปอำเภอฝางกันต่อนะเจ้าคุณผู้ฟังที่ฝางนะเจ้ามีการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569มุ่งสร้างการรับรู้และก็รวมพลังของประชาชนทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและก็สังคมอย่างยั่งยืนเจ้า26มิถุนายนที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลท่านนายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569พร้อมกับนำกล่าวปฏิญาณตนและประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดโดยก็มีหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนนะเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมนักเลยทีเดียวเพื่อแสดงพลังในการร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่การจัดกิจกรรมครั้งนี้เปิ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติดให้กับประชาชนทั่วถึงพร้อมกับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามแล้วก็บำบัดรักษาเนื่องจากว่าอำเภอฝางมีภูมิประเทศเป็นอำเภอชายแดนเนาะ ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมักจะมีถูกข้อร้องเพื่อนของว่ากลุ่มขบวนการใช้เป็นเส้นทางลักในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศไทยด้านมาตรการการดำเนินงานในพื้นที่ฝ่ายปกครองอำเภอฝางเองเพื่อนก็ได้ร่วมมือกับกองกำลังทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการเฝ้าระวังป้องกันและก็สกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดอย่างเข้มงวดส่งผลคือสามารถสกัดจับผู้กระทำความผิดแล้วก็ยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้ทั้งนั้นนะเจ้าวันนี้วันที่26มิถุนายนของทุกปีถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยของเราเองก็ได้ขับเคลื่อนการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้2569ได้จัดกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่ารวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติแล้วก็สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการนำไปสู่เป้าหมายสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองเจ้าจากเมืองฝางไปละปูนกันพ่องนะเจ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจังหวัดละปูนเปิ้นก็มีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกเหมือนกันนะเจ้าเพื่อรณรงค์ป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนรวมไปถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยภาคีเครือข่ายในพื้นที่นั่นเองวันนี้สุมาตะเซา25มิถุนายนนะเจ้าตี้หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569โดยก็มีนายภัยรัตน์ยะสง่ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนกล่าวรายงานมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐภาคเอกชนนะเจ้าคุณครูนักเรียนนักศึกษาเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนเพิ่นบอกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนก็เลยได้บรรจุโครงการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี2566ถึง2570ภายใต้ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์ป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชนและก็ประชาชนรวมไปถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยปีนี้เพิ่นมีกิจกรรมก็คือกิจกรรมฝึกอบรมค่ายแกนนำคนดีศรีลำปูนเนาะกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรมจังหวัดลำปูนมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งก็จัดขึ้นตวาสำหรับในด้านของทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าบอกว่าปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความมั่นคงที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนอีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็ส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวชุมชนและสังคมการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อประสบความสำเร็จนั้นต้องบูรณาการความร่วมมือทั้งหลายๆภาคส่วนด้วยกันแล้วก็ในการที่จะมาร่วมกันร่วมสร้างพลังสร้างกระแสสร้างความตื่นตัวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญเจ้าที่จะทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็ยั่งยืนนั่นเองโดยการจัดกิจกรรมนี้ก็จัดกิจกรรมภายใต้วันต่อต้านยาเสพติดโลกและ To Be Number One ประจำปี2569นั่นเองนะเจ้าจากลำปูนไปลำปางกันพ้องคุณผู้ฟังที่ลำปางนะเจ้าทางสมาชิกวุฒิสภากลุ่มภาคเหนือตอนบนเนาะก็ได้ลงไปพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อไปติดตามการแก้ไขปัญหาปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำวังการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การป้องกันอุทกภัยการพัฒนาด้านความคมนาคมขนส่งและก็แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิตินั่นเองนะเจ้าวันนี้26มิถุนายนคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคเหนือตอนบนนำโดยนางกัลยาใหญ่ประสานรองประธานกรรมการคนที่1พันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปางพร้อมกับคณะก้นลงพื้นที่ลำปางเจ้าไปรับฟังปัญหาประเด็นปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะจากประชาชนภาครัฐภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยก็มีนายปุณณสินมณีนันท์นายก เทศมนตรีนครลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและก็สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางผู้นำชุมชนภาคประชาชนสมาคมชมรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เนาะโดยที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมบริบทชุมชนและก็ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตลอดจนความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในประเด็นการแก้ไขปัญหาปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำวังการบริหารจัดการน้ำและก็การป้องกันอุทกภัยการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและก็แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องแพชมทิวทัศน์แม่น้ำวังและก็โครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำวังเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดจากนั้นแล้วเปิ้นมีการลงพื้นที่ศึกษาสภาพเส้นทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำวังรวมไปถึงข้อจำกัดในการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดลอกคลองและก็แม่น้ำวังเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาแม่น้ำวังตื้นเขินแล้วก็น้ำเน่าเสียตัวพร้อมกับรับฟังแนวทางการดำเนินงานการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เสนอการพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนนั่นเองนะเจ้าจากลำปางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปกันตั้งแม่ฮ่องสอนกันพ่องนะเจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิ้นก็มีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569เช่นกันนะเจ้าเดินหน้าสร้างกำแพงแห่งความร่วมมือภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนะเจ้าวันนี้นะเจ้า26มิถุนายนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569โดยมีทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายนิวัฒน์งามธุระเป็นประธานอานสาเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการรวมพลังผนึกกำลังกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดพร้อมกับสร้างกำแพงแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อปกป้องประชาชนและก็สร้างความมั่นคงให้กับประเทศนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองเปิ้นได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นในทุกมิตินะเจ้าบอกว่าจะเป็นการป้องกันเฝ้าระวังปราบปรามแล้วก็บำบัดรักษาโดยมุ่งส่งเสริมให้ครอบครัวและก็ชุมชนเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญและก็เน้นย้ำว่าการเสพยาเสพติดทุกชนิดมีความผิดตามกฎหมายแต่ผู้ที่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดจะได้รับโอกาสในการฟื้นฟูและก็กลับคืนสู่สังคมยังไงก็ตามแล้วเนี่ยผู้ที่มีพฤติการและก็เป็นภัยต่อครอบครัวหรือชุมชนมีคดีความอยู่ระหว่างรับโทษหรือบังฮื้อความร่วมมือในการบำบัดจะต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิ้ลก็เชิญชวนนะเจ้าว่าหากพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสำนักงานปปส.โทรศัพท์1386ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าจากแม่ฮ่องสอนไปแหมหนึ่งสถานีวิทยุนะเจ้าก็คือสวท.แม่เสเรียงนั่นเองที่แม่เสเรียงเปิ้ลก็มีการรวมพลังแม่เสเรียงร่วมใจกว่า 2,000 คนเดินรณรงค์สร้างพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเช่นกันนะเจ้านายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสเรียงผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่เสเรียงได้นำทีมพลังมวลชนชาวแม่เสเรียงกว่า 2,000 คนเลยเจ้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569ภายใต้คำขวัญสร้างพลังไทยต้านภัยยาเสพติดเพื่อแสดงพลังความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนโดยขบวนพลังสามัคคีก็จะเป็นขบวนเดินรณรงค์สุดยิ่งใหญ่เริ่มตั้งแต่ปิ้นห้องว่าบริเวณสนามบินแม่เสเรียงนะเจ้าไปตามตลอดเส้นทางระยะทาง2กิโลเมตรนะเจ้าผ่านย่านชุมชนร้านค้าหน้าสถานศึกษาต่างๆมีการประกาศเจตนารมณ์ที่เวทีหลักนะเจ้าโดยนายอำเภอแม่เสเรียงก็ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนแล้วก็ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดต่อหน้าพระพุทธรูปและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นที่จะบ่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภทพร้อมกับปกป้องครอบครัวและก็ชุมชนให้ปลอดภัยจากภัยร้ายนี้อย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ท่านนายอำเภอก็ได้นำกล่าวสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีการจัดกิจกรรมของน้องๆเยาวชนโครงการ 2B No. 1ที่สะท้อนถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตัวนั่นเองนะเจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากเชียงใหม่ลำปางลำปูนแม่ฮ่องสอนเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าปิกมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากเชียงไฮ้พะเยาแป้น่านพองเจ้า
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
0: เรียกมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากเจียงไฮ้พะเยาแป่น่านนะเจ้าเริ่มที่เจียงไฮ้ก่อนในนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าประมาณ2สัปดาห์ก่อนนะเจ้าทางทีมงานสวทเจียงไฮ้นำโดยผอ.จิกมี่ผอ.ราชพลงามกระบวนก็ได้ไปทำข่าวนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการระดมทุนเนาะเรื่องของการดูแลที่วัดห้วยประกังนะเจ้าซึ่งณปัจจุบันนี้เองล่าสุดนะเจ้าเขาก็มีในเรื่องของยอดที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมการบริจาคเพื่อสมทบทุนในการดำเนินการของโรงพยาบาลนี้ต่อไปโดยล่าสุดเองก็นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮ้นะเจ้าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮ้ก็ได้มีการผนึกกำลังกับสาธารณสุขนะเจ้าเข้าไปช่วยเหลือโรงพยาบาลวัดห้วยประกังเพื่อสังคมเร่งเชื่อมสิทธิ์สปสช.เดินหน้าภารกิจเพื่อผู้ป่วยยากไร้อย่างยั่งยืนแต่วันนี้นะเจ้าเมื่อช่วงบ่ายนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮ้พร้อมกับนางสาวจิตราหมีทองธนกรประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เอกชัยคำลือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงไฮ้ได้เข้าไปพบกับพระไพศาลประชาธรหรือว่าพระอาจารย์พบโชคติสวังโสเพื่อไปหาแนวทางช่วยเหลือกรณีที่โรงพยาบาลวัดห้วยประกังเพื่อสังคมกำลังประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมไปถึงงบประมาณสำหรับดูแลเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโรงพยาบาลนั่นเองโดยท่านพระอาจารย์พบโชคนะเจ้าท่านได้เปิดเผยล่าสุดบอกว่าขออนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ได้ทราบข่าวโรงพยาบาลวัดห้วยประกังเพื่อสังคมแล้วก็ได้โอนเงินมาช่วยเหลือได้เยอะพอสมควรแล้วณปัจจุบันนี้ยอดรวมอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทเจ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็เลยทำให้โรงพยาบาลดำเนินการต่อไปได้คุณหมอกับคุณพยาบาลที่นี่ก็ยังยืนหยัดต่อสู้กันต่อไปเพื่อดูแลประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งค่าใช้จ่ายประจำของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีค่ายาค่าแลบค่ะดูแลเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่กับพนักงานจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 5-6 ล้านบาทเดิมทีมีผู้คนไปทำบุญกันตลอดเวลาเจ้าทำให้วัดมีรายได้จำนวนมากซึ่งทางวัดเองก็เห็นว่าเมื่อมีรายได้นักเกินไปก็เลยอยากจะเฉลี่ยแบ่งไปทำโรงพยาบาลเพื่อให้ดูแลสังคมแต่ด้วยปัจจุบันนี้คนเข้าวัดน้อยลงคนทำบุญน้อยลงรายได้ที่เข้ามาเกาะบ่าเพียงพอที่จะนำไปบริหารโรงพยาบาลก็เลยเกิดวิกฤตดังกล่าวขึ้นนะเจ้าที่เขาได้ทราบข่าวกันไปดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของทางนางสาวจิตรามีทองธนากรนะเจ้าประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิ้นก็บอกว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้ตัวท่านเองเนี่ยติดตามหาแนวทางช่วยเหลือโรงพยาบาลวัดห้วยประกังเพื่อสังคมท่านจิตราก็เลยได้รับทราบปัญหาจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮ้และก็สาธารณสุขจังหวัดเชียงไฮ้จากนี้เองก็จะได้นำข้อมูลปัญหานี้ไปพูดคุยเพื่อเร่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่อไปทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮ้ท่านชูชีพพงษ์ชัยก็บอกว่าในขณะนี้เนี่ยมีหลายภาคส่วนก็ได้มาร่วมกันนะเจ้าเสนอแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะเชื่อมโยงสิทธิ์ของผู้ป่วยเข้ากับระบบตามที่ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแนะนำเพื่อเป้าหมายในการที่จะทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นสถานที่ที่จะรักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ต่อไปได้โดยก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของสิทธิ์ต่างๆนอกที่เกี่ยวเนื่องกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเข้ามาติดตามกันต่อนะเจ้าในโอกาสต่อไปนะเจ้าสำหรับการช่วยเหลือวัดห้วยประกังเพื่อสังคมเจ้าจากเชียงไฮ้ไปพะเยาคุณผู้ฟังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาส่วนที่กำลังตำรวจบุกตรวจค้นบ้านพักตำบลแม่ปื้มหลังพบกระแสไฟฟ้าผิดปกติยืดเครื่องขุดบิตคอยลักลอบใช้ไฟกว่า160เครื่องเร่งรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดความคืบหน้ากรณีการปราบปรามขบวนการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าผิดกฎหมายนะเจ้าล่าสุดตะวันนี้เลย25มิถุนายนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งนะเจ้าในพื้นที่บ้านสันต้นวีดที่แม่ปืมพะเยาหลังระบบวิเคราะห์โลดกระแสไฟฟ้าแจ้งเตือนพบความผิดปกติจากการตรวจสอบเข้าไปบ้านหลังนี้ก็มีการดัดแปลงระบบเพื่อลักลอบใช้ไฟฟ้าสำหรับเดินเครื่องขุดสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าบิตคอยน์เจ้าหน้าที่ก็เลยทำการตรวจยึดเครื่องขุดบิตคอยน์รวมทั้งสิ้น165เครื่องพร้อมกับ อุปกรณ์ส่วนควบทั้งหมดไว้เป็นของกลางในขณะนี้นะเจ้าทาง PAA เปิ้นก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิ้นเน้นย้ำบอกว่าการลักลอบใช้ไฟฟ้าเป็นความผิดทางกฎหมายทั้งคดีแพ่งและอาญาซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐแล้วยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบจ่ายไฟในชุมชนและก็เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้รายอื่นดังนั้นแล้วหากพี่น้องประชาชนพบสิ่งผิดปกตินะเจ้าหรือสงสัยว่าลักลอบใช้ไฟฟ้าท่านโทรไปแจ้งได้เลยสายด่วน PEA Connect Center ขออภัย Contact Center โทร1129ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าจากพยาวไปแป้เจ้าที่เมืองแป้เปิ้นได้มีการมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุสร้างความปลอดภัยและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแป้นะเจ้าพร้อมด้วยนางสาวทิติมาสุภาพันธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแป้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุภายใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุเพื่อเหมาะสมและปลอดภัยจำนวนหนึ่งหลังที่สูงเม่นนะเจ้าโดยบ้านหลังนี้ได้ปรับปรุงในครั้งนี้เนี่ยเป็นของนายละมูลนวลใจอายุ82ปีผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสูงเม่นซึ่งอายุอาศัยอยู่กับหลานสาวนะเจ้าแล้วก็มีฐานะยากจนลำบากนะเจ้ารายได้บ่แน่นอนก็เลยได้รับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงที่อยู่อาศัยเอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและก็สมาชิกในครอบครัวโอกาสนี้เองนางอรนุชชัยชาญพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแป้พร้อมด้วยนายสิงหานาถทองเตี้ยงนะเจ้าก็ได้มีการร่วมพิธีในการมอบบ้านเพื่อสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยจากแป้ไปที่น่านเจ้าจังหวัดน่านมีการจัดพิธีอ่านสารและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569รวมทั้งทุกภาคส่วนนะเจ้าได้สร้างสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด25มิถุนายนนะเจ้าทางท่านชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเจ้าเป็นประธานในพิธีอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569และนำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยมีนายสังคมคัดเชียงแสนปลัดจังหวัดน่านเป็นผู้กล่าวรายงานมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานความมั่นคงและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะเจ้าโดยได้กล่าวว่าองค์การสหประชาชาติได้กำหนดเพื่อวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อให้ประชาชนสมาชิกทั่วโลกร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งประเทศไทยได้ยึดมั่นในความร่วมมือกับประชาคมโลกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยท่านผู้ว่าชัยนรงค์นะเจ้าได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยภาคประชาชนภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันอุทิศกำลังกายกำลังใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเชิญชวนให้ทุกท่านทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงพลังสร้างสังคมที่เข้มแข็งปลอดภัยแล้วก็ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวจังหวัดน่านต่อไปนั่นเองนี่ก็คืออู้ข่าวเจ้าเหนือประจำวันนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆท่านในลำดับต่อไปจะได้เรียนเชิญทุกท่านได้รับชมรายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศวันนี้ติดตามรายการได้ทางโดยการผลิตของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษขอเชิญติดตามรับฟังและรับชมเจ้าวันนี้ทีมงานสวทจริงไฮลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: าศพร้อมกันทั่วประเทศค่ะตั้งแต่เวลา 16:30 นไปจนถึงเวลา 17:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะนำเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาบอกเล่าผ่านรายการค่ะและในวันนี้สวทศรีสะเกษขอน้อมนำเรื่องราวพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ติดตามกันค่ะพบกันค่ะในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

วันเสาร์ที่19พฤศจิกายนพ.ศ. 2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จจากพระตำหนักที่ประทับแรมค่ายทหารกองพลที่6เพื่อไปประทับรถไฟพระที่นั่งขบวนพิเศษณสถานีรถไฟอุบลราชธานีบริเวณสถานีรถไฟอุบลราชธานีมีกองเกียรติยศทหารตำรวจลูกเสือและมีข้าราชการพ่อค้านักเรียนและประชาชนมาส่งเสด็จอย่างเนืองแน่นขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟอุบลราชธานีเวลา 9 นาฬิกาท่ามกลางเสียงชัยโยและเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญขบวนรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟกันทรารมอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษรถไฟพระที่นั่งหยุด3นาทีเพื่อให้ราษฎรที่มาคอยรับเสด็จบริเวณสถานีรถไฟได้มีโอกาสชมพระบารมีพญารามราชภักดีปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดศรีสะเกษขบวนรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟศรีสะเกษเวลา 10:33 นาทีบริเวณสถานีรถไฟมีกองเกียรติยศและวงดุริยางตำรวจลูกเสือและมีราษฎรนักเรียนมารอเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จลงจากรถไฟพระที่นั่งภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษทูลเกล้าถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงจากนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษหรือโรงเรียนสตรีศรีสะเกษในปัจจุบันเพื่อทอดพระเนตรหอประชุมของโรงเรียนซึ่งพระองค์ได้มอบภาพยนตร์ส่วนพระองค์เพื่อหาทุนในการก่อสร้างและทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบอีกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับบนพระราชอาสน์ในหอประชุมครูใหญ่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดทูลเกล้าถวายของและรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกจากนั้นทั้งสองพระองค์จึงได้เสด็จไปยังบริเวณสารกลางจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีราษฎรรอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นทรงประทับบนพระราชอาสน์ณมุกสารกลางจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายกิตติยะทะการีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในขณะนั้นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระปรมาภิไธยไว้ในสมุดเยี่ยมของจังหวัดเพื่อไว้เป็นที่เคารพและสักการะในการนี้ในห่วงหงสมบัติ

อายุประมาณ6ปีชื่อว่าพลายสมนึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสความว่าได้ทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในจังหวัดศรีสะเกษว่าได้รับอุปสรรคนานาประการในการทำมาหากินรู้สึกเป็นห่วงและขอให้ทุกคนมีความมานะบากบั่นในการเลี้ยงชีพและจะได้ขอให้รัฐบาลเพิ่มความช่วยเหลือให้มากขึ้นและพระราชทานพรว่าต่อแต่นี้ไปขอให้ความแล้งแค้นจงสูญสลายจากไปจนหมดสิ้น

จากนั้นจึงได้ลงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมีราษฎรจำนวนมากทูลเกล้าถวายผ้าไหมผ้าสิ้นผ้าสโลงผ้าขาวม้าและผ้าสบายนอกจากนี้ยังมีสิ่งของอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากแล้วทั้งสองพระองค์ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังสถานีรถไฟเพื่อประทับรถไฟพระที่นั่งไปยังจังหวัดสุรินทร์ในเวลา 12:20 นาทีขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแย้มพระสวนที่พระเกวรถไฟพระที่นั่งทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทรงโบกพระหัตถ์แก่ราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากรถไฟพระที่นั่งหยุดที่สถานีรถไฟอุดมพรพิสัย3นาทีเพื่อให้บรรดาข้าราชการประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทบริเวณสถานีรถไฟอุดมพรพิสัยอำเภออุดมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษได้ชมพระบารมีจากนั้นขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนผ่านลำห้วยทับทันเข้าสู่เขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นการเสด็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติในจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพ.ศ. 2498

0: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวท.ศรีสะเกษค่ะการเสด็จเยือนในแต่ละครั้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้างความปลื้มปิติให้กับประสบนิกรที่รอรับเสด็จพระองค์ท่านค่ะและในวันนี้เรามีความรู้สึกของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านผ่านมาแล้วกว่า70ปีค่ะก็ยังคงตรึงตาอยู่ในหัวใจจวบจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ค่ะยังได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมายึดถือมาปฏิบัติจวบจนทุกวันนี้ค่ะติดตามกันได้ค่ะในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: เมื่อปีพุทธศักราช2498ผมจำได้ว่าคุณแม่บอกว่าจะพามาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงในความรู้สึกดีอกดีใจมากเลยเพราะว่าประการแรกนั้นจะได้มาเที่ยวเมืองศรีสะเกษแล้วก็แต่ความเข้าใจนั้นไม่ปรากฏว่าจําไม่ทราบว่าท่านคือใครหรอกแต่ว่าท่านบอกแม่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินแต่ถ้าจะมาต้องมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะต้องตื่นประมาณตี2ซึ่งบ้านเราก็จะเรียกว่าไก่ขันกกขันครั้งแรกนะครับประมาณตี2เพราะรถจะมารับประมาณตี4หรือไก่ขันกลางนะครับแต่ด้วยความรู้สึกของเราแล้วนั่นก็นอนไม่หลับนะครับก็ตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนนั่นแหละเพราะว่าคุณแม่นั้นจะตื่นนึ่งข้าวตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับเราก็ตื่นด้วยพอถึงเวลานะครับรถมารับก็ดีใจนะครับปรากฏว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ขึ้นรถนะครับขั้นได้ขี่รถยนต์นะครับแต่การเดินทางคมนาคมจากบ้านพลยางนะครับแต่ก่อนนั้นบ้านพลยางเนี่ยอยู่ตำบลบุสูงอำเภอเมืองซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่เป็นอำเภอวังหินนะครับการเดินทางนั้นประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับก็ทางนั้นก็คดเคี้ยวไปนะครับไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้เราจะนั่งรถไปถึง15นาทีก็ถึงแล้วพอมาถึงเมืองศรีสะเกษนะครับรถก็จะจอดที่ทางโรงพยาบาลศรีสะเกษนะครับให้เราเดินไปคนไม่รู้คนมาจากไหนรู้สึกในความรู้สึกส่วนตัวนะคนเยอะมากเลยนะครับพี่น้องก็มาต่างก็ตั้งใจแน่วแน่นะครับว่าจะมาเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินพอถึงเวลาถ้าผมจำไม่ผิดเวลาประมาณ4โมงเช้านะครับท่านก็เสด็จลงมานะครับลงมาจากศาลากลางก็ทุกตัดเติมนั้นคนทุกคนก็จะนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพอพระองค์ท่านเสด็จลงมานี่ทุกคนก็จะลุกยืนขึ้นนะครับในความรู้สึกส่วนตนนั้นนะครับก็ไม่เห็นนะครับก็ได้ขึ้นนั่งคอคุณลุงท่านหนึ่งนะครับให้นั่งคอท่านยืนขึ้นนะครับแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับไม่เห็นตรงที่ท่านมารับช้างซึ่งมีผู้ถวายร้านผมจำได้ว่าร้านห่วงหงสมบัตินะครับนำช้างมาถวายนะครับแล้วก็เห็นไม่นานนะครับประมาณสัก 3-4 นาทีนะครับท่านก็จะเยี่ยมไปเรื่อยๆก็ไกลไปเรื่อยๆนะครับแล้วท่านก็จะเสด็จขึ้นไปที่ศาลากลางอีกคุณพ่อคุณแม่ก็จะพามารอส่งเสด็จที่โรงเรียนการช่างในสมัยก่อนปัจจุบันนี้ก็คือหน้าโรงพยาบาลที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับแต่ก่อนนั้นเป็นโรงเรียนการช่างรุ่นหลังมานี้ก็คงจะไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนการช่างมันอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงนั้นแหละครับตรงที่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับมันเป็นถนนแบ่งเส้นกลางระหว่าง โรงพยาบาลเก่ากับโรงพยาบาลใหม่ที่สร้างอยู่เป็นหอพักของแพทย์นะครับก็ยืนอยู่ตรงนั้นรอจนท่านจะเสด็จกลับนะครับจะเสด็จไปที่อุทุมพรพิสัยผ่านไปที่อุทุมพรพิสัยพอรถขบวนผ่านมานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาพนมมือไหว้ตั้งแต่หัวรถจักรนะครับท่านขบวนรถไฟก็จะไปช้าๆนะครับขับเคลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงสุดขบวนสุดท้ายนะครับทุกคนที่อยู่ในขบวนรถนั้นนะครับก็โบกมือทั้งหมดนะครับพวกเราก็พนมมือนะครับถ้าถามว่าเห็นไหมเขาก็จะตอบว่าไม่เห็นแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาความนับถือนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้พนมมือไหว้เราก็พนมมือไหว้ตั้งแต่หัวจดท้ายขบวนรถนะครับถ้าถามว่าเห็นไหมเขาก็จะตอบว่าไม่เห็นแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาความนับถือนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้พนมมือไหว้เราก็พนมมือไหว้ตั้งแต่หัวจดท้ายขบวนรถนะครับทีนี้ในความรู้สึกส่วนตนนะครับก็เห็นว่าพระองค์ท่านเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในความรู้สึกของเรานะครับนั่นคือสิ่งที่ได้จากการเข้าเฝ้าในครั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นมานะครับก็ไม่ได้ผ่านไปผ่านมานะครับแต่สิ่งที่ได้นำพระราชดำรัสมาใช้กับชีวิตประจำวันที่ท่านพูดที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าในตรงนี้แหละครับท่านหลายท่านอาจจะถามว่าทำไมผมเองแม้แต่เกษียณอายุราชการแล้วก็ยังไปปลูกป่าอยู่ไปทุกปีละหลายป่านะครับปีนี้ก็ปลูกมาแล้ว2ป่าแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยจะให้ได้สัก5ป่านะครับนั่นคือความสำนึกนะครับที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับปีนี้ผม78ปีก็เข้าเฝ้าท่านครั้งแรกนั้นปีอายุ7ขวบนะครับก็นานพอสมควรครับขอบคุณมากครับ
0: และเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานติดตามกันได้ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ทุกครั้งที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรพระองค์ท่านก็ได้ทรงติดตามงานเกี่ยวกับโครงการของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านแสดงความห่วงใยต่อเกษตรกรจะทรงซักถามถึงพี่น้องเกษตรกรอยู่ตลอดเวลาว่ามีการมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ของพระองค์ท่านมากน้อยเพียงใดพระองค์ท่านทรงติดตามเสมอและก็ทรงแสดงความห่วงใยนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็นำพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้วก็ความรู้ต่างๆไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองเพื่อสร้างรายได้กันขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่ศูนย์แห่งนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกษตรกรเข้าไปสามารถที่จะไปรับบริการไม่ว่าจะด้านพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับด้านประมงนะครับด้านพัฒนาที่ดินต่างๆด้านป่าไม้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมากแล้วก็ขยายผลไปสู่เกษตรกรตามต่างจังหวัดต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้แล้วก็นำไปปฏิบัติหลังจากที่ดำเนินการในเรื่องของการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในศูนย์หลังนั้นแล้วก็แล้วแต่ที่เกษตรกรแต่ละรายจะต้องจะสนใจในเรื่องของกิจกรรมใดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของป่าไม้ก็ไปในด้านของป่าไม้ด้านกิจกรรมของด้านพัฒนาการพัฒนาที่ดินก็ไปด้านพัฒนาที่ดินบริการทางวิชาการเกษตรด้านพืชด้านสัตว์ก็ไปทางด้านปศุสัตว์และบริทางกรมวิชาการเกษตรด้านประมงของกรมประมงเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็สามารถที่จะศูนย์เองนะครับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเองก็นะครับสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งเวชภัณฑ์ต่างๆให้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ นะครับแต่ละกิจกรรมนั้นไปติดตามและประเมินผลอยู่ตลอดเวลาซึ่งในตั้งแต่พระองค์ท่านนะครับได้ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นนะครับที่อำเภอภูสิงห์ก็นะครับจากพื้นที่ที่เกิดความแร้นแค้นนะครับเกษตรกรไม่มีรายได้ก็สามารถที่จะเพิ่มพูนนะครับความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอาชีพที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำสวนยางการทำไม้ผลหรือการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การทำนาข้าวซึ่งก็นะครับสร้างความปลาปลื้มใจนะครับที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เอาใจใส่นะครับพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดีและนับตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จจนกระทั่งจวบครั้งสุดท้าย30ปีที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พิจารณาให้ทรงจัดตั้งขึ้นมาก็สามารถที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของด้านการเกษตรในเรื่องของการประกอบอาชีพในครอบครัวนับตั้งแต่สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้มีพระราชสวนีจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเป็ดเสร็จขึ้นที่ศูนย์ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษก็ได้มีราษฎรนะครับพอไปศึกษาและฝึกอบรมดูงานและรับบริการทางด้านวิชาการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และเวชภัณฑ์ในเรื่องของการทำการเกษตรแล้วก็มีการฝึกอบรมตามกิจกรรมต่างๆโดยที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เนื่องมาจากพระราชดำรินั้นมีหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรเข้าไปร่วมดำเนินการทั้งหมดอยู่9หน่วยงานด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเลือกในเรื่องของความสนใจด้านต่างๆเข้าไปบริรับบริการซึ่งศูนย์นี้เขาเรียกว่าศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จขึ้นนะครับถ้าสนใจในเรื่องของการ เลี้ยงปลาก็สามารถไปที่กิจกรรมด้านการประมงนะครับก็จะมีการฝึกอบรมให้พร้อมกับมอบปัจจัยการผลิตนะครับให้ไปเลี้ยงนะครับที่บ่อสะของตนเองที่ทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของสัตว์ปีกนะครับในเรื่องของสัตว์สวนครัวต่างๆนะครับก็มีกิจกรรมในด้านของปศุสัตว์ดำเนินการหลังจากฝึกอบรมเสร็จก็มีการแจกเวชภัณฑ์รวมทั้งพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พวกเป็ดไก่เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านการพวกพัฒนาด้านการไม้ผลนะครับถ้าสนใจในเรื่องของการไม้ผลต่างๆก็สามารถที่จะไปกิจกรรมของบริการทางด้านวิชาการเกษตรที่นั่นได้คือทุกรายการทุกกิจกรรมจะมีให้พร้อมเบ็ดเสร็จนะครับที่นั่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปรับบริการได้ตลอด

ายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569พบกับสวท.ลำปางค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเวลาเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
8: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำกับดูแลการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับคดีนี้โดยตั้งคณะกรรมการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีไม่ปกป้องผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: จังหวัดกระบี่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นเบาะแสทุจริตสอบแข่งขันสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทันที
9: นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เปิดศูนย์ดำรงธรรมรับแจ้งเบาะแสและรับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนโดยประชาชนที่พบเห็นการทุจริตการสมัครสอบดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567รุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้โดยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักงานระบายน้ำรวมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00
0: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: มีข่าวดีมาบอก
2: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
3: ข่าวดีที่95
4: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
5: ตื่นได้ตอนเย็นนอก
1: ข่าวดีตีเก่าสิพา
6: อ๋อพ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชกระปุ้นนะเป็นประจำนะ
7: ได้เวลามาฟังข่าวดี
1: ข่าวเด่น
8: ข่าวดัง
1: เพลงลูกทุ่งม้วน
7: ในรายการข่าวดีตีเก่าสิบห้าแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าคุณผู้ฟังดีเจออยนันทพรนะเจ้าฮับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ตั้งตำรวจงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองละปูนเมื่อก่อฝากย้ำมานะเจ้าว่าวันพุธเมื่อเช้าวันพุธเมื่อเช้า27มิถุนายนเนี่ยนะเจ้าของผู้ฟังตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยก็จะมีการจัดงานกีฬาละปูนสัมพันธ์เกมเนาะเป็นงานกีฬาของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆนะเจ้าที่เปิ้นจะมีการแข่งขันกันในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เป็นวันจัดใหญ่ของกีฬาเนี่ยนะเจ้าจะมีการเดินขบวนพาเหรดโตยจะมีการประกวดเชียร์ลีดเดอร์โตยอย่างโตยเอ๋นะซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่มีการรวมตัวกันนะเจ้าของข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะราวๆ 4,000 คนนะเจ้าประกาศย้ำว่าราวๆ 4,000 คนที่จะมาร่วมงานกันกับงานละปูนสัมพันธ์เกมในวันพรุ่งนี้27มิถุนายนเนี่ยนะเจ้าก็เปิ้นจะเดินขบวนพาเหรดกันจากศาลากลางเก่าตอน6โมงเช้าเนี่ยจะเริ่มเกียมตั้งขบวนกันละนะเจ้าประมาณช่วง6โมงเช้าถึง9โมงโดยประมาณนะเจ้าช่วงนี้จะมีการปิดถนนคุณผู้ฟังถนนอินทยงยศบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดละปูนหลังเก่านะเจ้าขบวนเนี่ยจะยาวไปจนถึงพุ่นนะเจ้าตายขบวนจะอยู่ที่ประมาณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะฉะนั้นตั้งแต่ประตูจ้างสีเนาะที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยยาวตลอดสายมาที่ถนนอินทยงยศไปจนถึงประตูลี้จะเป็นเส้นทางที่จะถูกปิดนะเจ้าจะถูกปิดการจราจรในช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าถึง9โมงเนาะจากประตูลี้ไปจนถึงสนามกีฬานะเจ้าก็จะเป็นเส้นทางที่ป้อนจะเดินขบวนพาเหรดกันในงานละปูนสัมพันธ์เกมวันพุธนะเจ้า27มิถุนายนเพราะฉะนั้นคนเยอะมากรถเยอะมากท่านใดที่จำเป็นจะต้องใช้เส้นทางในบริเวณดังกล่าวนะเจ้าถ้าหลีกเลี่ยงได้ขอกรุณาหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางตามที่ได้แจ้งไว้ในช่วงนี้นะเจ้าเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้านะเจ้าบางท่านอาจจะมีธุระไปทางโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็ต้องอ้อมหน่อยจะให้ทางเส้นเลี่ยงเมืองตวยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็อาจจะสะดวกยิ่งกว่าเนาะเลี่ยงไปทางหน้าวัดมหาวันมุ่นก็ได้นะเจ้าอ้อมไปทางการหนองดอกมุ่นก็ได้เนี่ยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าบริเวณเส้นทางของถนนอินทยงยศตลอดสายเนี่ยนะเจ้าจะเป็นช่วงที่มีการปิดการจราจรตลอดเส้นทางตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงโดยประมาณตั้งแต่แยกวัดจังสีที่จวนผู้ว่านะเจ้าตลอดเส้นของถนนอินทยงยศไปจนถึงแยกประตูลี้ไปจนถึงพุ่นนะเจ้าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนเนาะตลอดทั้งสายอันนี้เปิ้นฝากเน้นย้ำนะเจ้าเรื่องการจราจรในวันพรุ่งนี้มาเพราะว่ารถเยอะคนเยอะนะเจ้าแต่ว่าพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาร่วมกันพอกอยขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่อลังการได้นะเจ้าสวยงามเนาะมาพอกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตลอดทั้งสองฝั่งนะเจ้าก็จะมีการเดินขบวนพาเหรดกันตั้งแต่ประมาณ7โมง7โมงครึ่งนะเจ้าตะแรกแตกตุ่มแตกตุ่มแตกตุ่มกันเนี่ยนะมีวงโยธวาทิตอะไรอย่างต่างๆตัวนะเจ้าก็ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันในช่วงต้นรายการนี้ก่อนละกันเนาะเน้นย้ำกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz นะจากดีเจอ้อยนันทพรทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็อู้จากประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันเจ้าคุณผู้ฟังเสาร์6มิถุนายนเนาะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะจากวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนของทุกปีนะเจ้าเป็นวันที่เราจะได้ร่วมกันรณรงค์ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดนะเจ้าแล้วก็รวมถึงร่วมกันเป็นเกราะป้องกันและก็ขจัดปัญหาให้หมดไปจากสังคมไทยนะเจ้า26มิถุนายนเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะเจ้าคุณผู้ฟังของละปูนเฮาเนี่ยของละปูนเฮาเนี่ยคุณผู้ฟังเปิ้นมีการจับกุมนะเจ้าคดีที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดดีเจออยก็เปิดดูแล้วก็เชื่อปฏิบัติการเพิ่นอย่างมาเน็ตนี่เนาะปฏิบัติการเพิ่นชื่อว่าขนคิงลุกเมื่อฟ้าสางขนคิงลุกเมื่อฟ้าสางนะเจ้าต้องไปตามหาก่อนว่าเพิ่นตั้งใจตั้งชื่อปฏิบัติการนี้ด้วยเหตุผลอะหยังยังใดนะเจ้าสถานีตำรวจภูธรท่ากาจังหวัดละปูนเจ้าคุณผู้ฟังรายงานว่าเปิ้นมีปฏิบัติการคนคิงลุกเมื่อฟ้าสางคนคิงลุกนี่มันก็เหมือนกับคนลุกเนาะคนลุกชูชันเนี่ยก็ว่ากันไปได้คนคิงลุกเนี่ยก็คิงก็คือตั๋วนะคิงก็คือคิงฮาเนี่ยนะเจ้าคนคิงลุกก็คนคิงลุกมันก็ผมฟังเข้าใจดีๆใช่ไหมอู้กันเนี่ยขนคิงลุกเมื่อฟ้าสางเนี่ยถึงบอกว่าเดี๋ยวต้องไปซ้อมตัวหาชุดปฏิบัติการของสถานีตำรวจภูธรท่ากาว่าเอ๊ะทำไมเพิ่นถึงตั้งชื่อนี้นะเจ้าคือเพิ่นมีปฏิบัติการขนคิงลุกเมื่อฟ้าสางเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมารุ่งเช้านะเจ้าของที่25เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ท่ากาแล้วก็ฝ่ายปกครองของตังอำเภอแม่ทานะเจ้าส่วนที่กำลังออกตรวจแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทำความผิดในพื้นที่ของตำบลท่าแม่ลอบซึ่งก็สามารถจับกลุ่มแล้วก็ตรวจยึดสิ่งผิดกฎหมายได้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดแล้วก็พระราชบัญญัติอาวุธปืน4รายด้วยกันนะเจ้าตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1ยึดยาบ้าเนี่ยได้285เม็ดยึดอาวุธปืนได้3กระบอกนะเจ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่กระทำบันทึกพร้อมกับนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่ากาศเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะเจ้าขนคิงลุกเมื่อฟ้าสาง คืออาจจะแบบปฏิบัติการจู่โจมตั้งแต่เช้าตรู่เลยอย่างเงี้ยนะเจ้าแบบแดดบัตันขึ้นเตื่อยเนาะขนคิงลุกเมื่อฟ้าสางอีนะ ชอบชื่อปฏิบัติการมากนะเจ้านายไม่รอดแน่เอ็นะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ท่ากาศร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ไฟปกครองอำเภอแม่ทาออกปฏิบัติการคนคิงลุกเมื่อฟ้าสางได้ของกลางแล้วหลายรายการเอ็นะเจ้าก็มีโซเชียลนะเจ้ามาคอมเมนต์ชอบชื่อปฏิบัติการนะเจ้าบอกทำต่อไปสู้สุดยอดเอ็นะพงก็ไข้หัวดีเจออยก็ชอบชื่อปฏิบัติการนะเจ้าเปิ้นสร้างสรรค์มากขณะเดียวกันทางสภ.นิคมนะเจ้าเปิ้นก็ไปยับหนุ่มที่เสพยาบ้านี่แหละนะเจ้าแล้วก็เล่นพนันออนไลน์ปั่นสล็อตนะเสพยาบ้าปั่นสล็อตเนี่ยนะเจ้ากลุ่มผู้ฟังก็มีรายงานที่บริเวณหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองละปูนนะเจ้าเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการมั่วสุมส่งเสียงดังที่บริเวณหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้แห่งหนึ่งที่ตำบลมะเขือแจ้เจ้าหน้าที่กระทำการเข้าตรวจสอบพบชายไทย2รายนะเจ้ายืนอยู่หน้าบ้านก็ท่าทางก็พิรุธแหละลุกลี้ลุกลนในมือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยขอตรวจสอบดูรายที่1ตรวจพบว่ากำลังลักลอบเล่นพนันออนไลน์แต่งสล็อตออนไลน์นะเพิ่นว่านะจะผ่านแอปพลิเคชันชื่ออย่างเนี่ย
EZLPGBKK อีกอะแอปพลิเคชันนี้บนโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Oppo สีดำโดยใจกันผูกบัญชีธนาคารเพื่อเข้าเล่นเองนะเจ้าคนที่สองก็ตรวจพบกำลังเล่นสล็อตออนไลน์เหมือนกันผ่านเว็บไซต์แห่งเว็บหนึ่งคนละเว็บกับตะกี้นะเจ้าใช้มือถือซัมซุงเล่นจับกลุ่มตำรวจก็เลยจับกลุ่มข้อหาลักลอบการเล่นพนันออนไลน์นะเจ้าสล็อตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตยึดของกลางเป็นมือถือ2เครื่องนะเจ้าผู้ต้องหาทั้ง2รายก็คือการรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนสภ.นิคมนะเจ้าเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าก็ไม่รอดก็ไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่นะเจ้ากลุ่มผู้ฟังเจ้าก็ในส่วนของผู้ที่มักจะใช้สารเสพติดเนี่ยเนาะก็ใช้สารเสพติดด้วยนะเจ้าแล้วก็ไปเล่นพนันออนไลน์ด้วยเนี่ยเปิ้นว่ามันเป็นของกู้กันอีนะมูนี้เปิ้นจะฮู้กันว่าเป็นของกู้กันเนาะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเจ้าก็เป็นสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะป้องกันนะเจ้าแล้วก็ปราบปรามไปในขณะเดียวกันนะเจ้าเนาะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องร่วมรณรงค์กันให้กับทุกท่านนะเจ้าได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดแล้วก็ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเกราะนะเจ้าป้องกันเรื่องของยาเสพติดคือบ่าเกี่ยวเนื่องกับคนในครอบครัวเนาะบ่ฮือเกี่ยวเนื่องกับบุตรหลานของท่านนะเจ้าการป้องกันเนี่ยทำได้ดีกว่าการแก้ไขเนาะอย่างที่ป้องกันกันได้ก็ต้องป้องกันนะเจ้ากันให้ดีนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ด้วยความห่วงใยกันอุตส่าห์ประชาสัมพันธ์กันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรนะเจ้า FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะมีบทกลอนบทหนึ่งนะเจ้าที่มันก็เป็นบทกลอนที่ถึงเมื่อใดนะเจ้าคนก็จะต่อบทกลอนเนี้ยได้เสมอเจอก่อนะเจ้ามันเป็นบทกลอนที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดไปฟังรายละเอียดเนาะของบทกลอนเหล่านี้นะเจ้ามันก็จะทำเพื่อเขาหันสัจธรรมหันเรื่องราวนะเจ้าที่เกิดขึ้นในสังคมได้จริงๆนะเจ้าบทกลอนที่ว่านี้ก็คือแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดคุณผู้ฟังต่อกันได้อยู่แล้วนะเจ้าถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนในเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนนะเจ้านี่ก็เป็นบทกลอนที่ประพันธ์โดยสุนทรภู่นะเจ้าในนวนิยายเรื่องพระอภัยมณีนะเจ้าอันนี้เป็นบทกลอนที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยท่องได้นะเจ้าแล้วก็กล่าวถึงได้อยู่เสมอเนาะ26มิถุนายนเป็นวันสุนทรภู่เจ้าคุณผู้ฟังวันนี้ก็เลยเชิญชวนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของโลกเนาะผู้สร้างสรรค์วรรณคดีเหนือกาลเวลานะเจ้าถ้าอู้ถึงสุนทรภู่เนี่ยหลายคนก็จะคิดถึงบทกลอนบทนี้แหละนะเจ้าบทกลอนสอนใจในวันเด็กในวัยเด็กนะเจ้าตัวละครสุดแฟนตาซีอย่างพระอภัยมณีสุสาครผีเสื้อสมุทรนะเจ้าภัยร้ายในวรรณคดีที่กลายเป็นเป็นห้องว่าอย่างไรเป็นเรื่องราวนะเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้เนาะคุณผู้ฟังเจ้าแต่หูก่อคุณผู้ฟังว่าสุนทรภู่เนี่ยเปิ้นไม่ได้เป็นแค่กวีที่แต่งกลอนไปวันๆนะเจ้าเปิ้นคือผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาและก็นักบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยผลงานประเภท

นิราศที่ผสมผสานทั้งเรื่องของการเดินทางสภาพทางสังคมความรู้สึกนึกคิดได้อย่างแยบคายจนได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกคือเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านกวีวรรณกรรมนะจ๊ะเมื่อปี2529แล้วนะจ๊ะ3สิ่งที่ทำให้ผลงานของสุนทรภู่ในยูเหนือการเวลาก็คือเรื่องของภาษาเนาะภาษานี้เข้าใจง่ายนะจ๊ะเปิ้นเลือกใจกรรมที่คนทั่วไปใจกันทำให้กรอนของเปิ้ลเนี่ยเข้าถึงคนในทุกชนชั้นข้อคิดเตือนใจที่เปิ้ลเขียนไว้ในกรอนเนี่ยมันก็ใจได้แต่บอกว่าจะเป็นเรื่องความรักการคบหาคนเนาะหรือการใช้ชีวิตเนี่ยอย่างเช่นว่าอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่ในฝักไว้อย่ากลัวฟังแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดนะเจ้าถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนนะเจ้าผมฟังอันนี้มันคือสิ่งที่เป็นข้อคิดเนาะแล้วก็ยังใช้ได้จริงในปัจจุบันนะเจ้าจินตนาการนี้ล้ำยุคมาก การสร้างตัวละครนะเจ้าลูกครึ่งมนุษย์กับสัตว์หรือเกาะมหัศจรรย์ต่างๆที่มาก่อนการล้ำยุคสุดๆเลยนะในสมัยนั้นตั้งแต่ปีไหนแล้วอ่ะคุณผู้ฟังเพิ่นยังมากึดตัวละครแบบนี้ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถือว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นผลงานเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสุนทรภู่เนาะเหนือการเวลาที่ทำให้สุนทรภู่เนี่ยยังคงอยู่ในใจนะเจ้าอยู่ในความรู้อยู่ในประวัติศาสตร์ของสังคมไทยเรื่อยมานะเจ้า26มิถุนายนวันสุนทรภู่นะเจ้าเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหารกวีเอก4แผ่นดินนะเจ้าบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกเปิ้นเกิดวันที่26มิถุนายน2329ในสมัยรัชกาลที่1แล้วนะเจ้าพระสุนทรโวหารหรือว่าสุนทรภู่เนี่ยเปิ้นมีความสามารถด้านการแต่งกลอนการปฏิบัติการใช้ภาษาให้เข้าใจง่ายเข้าถึงทุกชนชั้นมีวรรณกรรมชิ้นเอกทั้งเรื่องของพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองขุนช้างขุนแผนเนี่ยนะตอนกำเนิดพลายงามเนี่ยนะเจ้าซึ่งก็เป็นผลงานกวีวรรณกรรมที่อยู่คู่กับบทเรียนนะเจ้าของประเทศไทยเฮาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะเจ้าก็จะมีการประกวดเนาะประกวดการแต่งคำประพันธ์การจัดนิทรรศการการแสดงละครการแข่งขันอ่านทำนองสนอเนี่ยนะเจ้าหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในวันสุนทรภู่วันนี้ก็เลยชวนคุณผู้ฟังรำลึกนะเจ้าถึงกวีเอกของโลกผู้สร้างสรรค์วรรณคดีเหนือกาลเวลาสุนทรภู่นั่นเองเจ้า

FM 95วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดีเจออยนันทพรนะเจ้าโอจ่าประชาสัมพันธ์ข่าวสารกับคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้คือสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะทั้งเนื้อหาข่าวสารนะเจ้าทั้งปัญหาว่าอย่างไรทั้งสาระบันเทิงฟังเพลงตอยฟังข่าวตอยนะเจ้าแจ้งข่าวบอกกล่าวกันนะเจ้าก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วคุณผู้ฟังไทยช่วยไทยพลัส60 40เดือนแรก 1,000 บาทใช้ให้หมดนะจ๊ะภายในวันที่30มิถุนายนนี้เหลือกี่บาทก็จ่ายให้หมดจะเหลือ2บาท3บาทก็ไปจ่ายให้หมดนะชาวคุณผู้ฟังเนาะไปจ่ายให้หมดเพราะว่าเปิ้นพอครบวันที่30เนี่ยคือตัดเลยนะเจ้าตัดเลยเปิ้นไม่ได้คือเอายอดใช้จ่ายที่เหลืออยู่เนี่ยไปจ่ายต่อในเดือนหน้าเพราะฉะนั้นเดือนหน้าเนี่ยเปิ้ลจะเติมยอดใหม่มาฮึ 1,000 บาทแต่ยอดเดิมเนี่ยถ้าใช้ไม่หมดก็ถูกตัดไปเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใช้ให้หมดเนาะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะเจ้านายวินิตวิเศษสุวรรณภูมินะเจ้าในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเจ้าพูดถึงความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการสาธารณะที่กำหนดในอัตราร้อยละ60แต่บ่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็บ่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน4เดือนตั้งแต่มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเจ้าประชาชนได้รับสิทธิ์เนี่ย26ล้านคน26ล้านคนข้อมูลล่าสุดเนี่ยจะมียอดใช้จ่ายอยู่ที่ 38,917 ล้านบาทเป็นส่วนที่1คือประชาชนใช้จ่ายอยู่ที่ 16,490 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 16,186 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ย304ล้านบาทส่วนที่2เงินที่รัฐร่วมจ่ายรัฐจ่ายไป 22,427 ล้านบาทประกอบกันการใช้จ่ายก็จะเป็นส่วนของร้านค้าทั่วไป22,040 ล้านบาทฟู้ดเดลิเวอรี่387ล้านบาทนี่เป็นส่วนของภาครัฐจ่ายนะเจ้าซึ่งมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแต่ละส่วนเนี่ย 1,163,000 กว่ารายทั่วประเทศนะเจ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารเนาะร้านเครื่องดื่มที่รับชำระผ่านทั้งฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็รับชำระผ่านหน้าร้านนะเจ้าบางคนเนี่ยใช้เต็มวงเงินไปแล้ว 1,000 บาทที่เปิ้ลประเมินออกมาเนี่ยร้อยละ 29.15 ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยใช้ไปละ 7-8 ล้านคนเนี่ยใช้หมดไปแล้วนะเจ้าส่วนที่เหลือคือยังใช้ไม่หมดอาจจะค้างนิดหน่อยนะค้าง5บาท10บาทนะค้าง2บาท3บาทเนี่ยนะเอาไปใช้ให้หมดเถียเจ้าคุณผู้ฟังเอาไปใช้ให้หมดเถียวิธีใช้ง่ายๆเนาะดิฉันแนะนำคืออาจจะเติมสตางค์เข้าไป100บาทในเป๋าตังค์เลยแต่ท่านเหลือสิทธิ์2บาท3บาท1บาท20บาทอะไรอย่างก็ตามแต่ถ้าก็เอาเงินในเป๋าตังค์เนี่ยเติมอาจารย์แล้วก็ใช้จ่ายส่วนต่างออกไปให้มันหมดจะมันจะเต้าใดก็คือมันหมดไปเลยเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะช่วยคือท่านใช้จ่ายให้หมดให้เกลี้ยงเนาะแล้วเดี๋ยววันที่1นี้เดี๋ยวเปิ้นเติมเพิ่มใหม่นะเจ้าไทยช่วยไทยพลัส60 40 1กรกฎาคมรับสิทธิ์ใหม่ 1,000 บาทส่วนสิทธิ์เดิมรีบใช้ให้หมดก่อน30มิถุนายนนี้เจ้า

เอาละเจ้าคุณผู้ฟังถ้าจะได้อู้ดีหนีหม้อละเวลาของรายการเสี่ยงแล้วนะเจ้าดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อี้แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าสวัสดีเจ้า

นี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายธารพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์มอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนสเปนเร่งให้ความช่วยเหลือพลเรือนของตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส.1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป
3: และในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
2: ด้านนายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสบยช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงการเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงแรงงานผลักดันโครงการโรงงานสีขาวสนับสนุนสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานปลอดยาเสพติด
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569และมอบประกาศเกียรติคุณและใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับการเป็นวาระแห่งชาติโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขับเคลื่อนผ่านโครงการโรงงานสีขาวและมาตรฐานระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการหรือมยส.โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังป้องกันและช่วยให้ผู้หลงผิดได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและได้รับโอกาสกลับคืนสู่การทำงานและสังคมอย่างมีคุณภาพปัจจุบันสถานประกอบการให้ความสำคัญกับการป้องกันยาเสพติดมากขึ้นเพราะตระหนักว่าหากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อองค์กรซึ่งการมอบเกียรติบัตรรับรองกว่า80องค์กรครั้งนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับแรงงานคู่ค้าทางธุรกิจและสะท้อนถึงมาตรฐานด้านแรงงานขององค์กรซึ่งมีความสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนิตยาขุนสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาน
5: ายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่า ขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อ นำมาเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปและมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงถึงนักการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์อย่างรัดกุมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงานของปปช.เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบจากภายนอกซึ่งไม่ได้ทับซ้อนกับการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยส่วนระยะเวลาการดำเนินการจะล่าช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของพยานหลักฐานแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ขณะที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวก่อเหตุต่อเนื่องมานานกว่า2ปีหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงย้อนหลังไปถึงปี2567โดยตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาอ้างยี่และความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมขบวนการขณะที่ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐจะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.มาต่อที่เรื่องคดี Forex ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีนี้อย่างใกล้ชิดนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เข้าไปช่วยสอบเส้นทางการเงินคดี Forex ว่ามีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกันอยู่แล้วส่วนจะพบเส้นทางการเงินเกี่ยวกับนักการเมืองด้วยหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์เข้าชี้แจงในฐานะพยานหลังพบเชื่อมโยงคดี Forex
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกพยานถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อชี้แจงกรณีพบเส้นทางการเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดโอนเข้าบัญชีส่วนตัวรวม28ล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนต้องการให้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของธุรกรรมดังกล่าวพร้อมนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงหากเป็นการซื้อขายทองคำจะต้องมีเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมรายละเอียดบริษัทที่ทำการซื้อขายรวมถึงทำลายและผลตอบแทนจากการลงทุนนอกจากนี้พนักงานสอบสวนเตรียมสอบถามประเด็นความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆที่ปรากฏในแผนผังการสืบสวนซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนบริษัทโบรกเกอร์และผู้ให้บริการรับชำระเงินรวมถึงกรณีที่นายภาวุฒิเคยปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทุนกับบริษัท QRS Global ด้วยขณะที่กรณีของนายณัฐภูมิโคคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกในฐานะพยานเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม DSI ยังยืนยันว่าคดีนี้ยังอยู่ในชั้นรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ที่ถูกออกหมายเรียกทั้งหมดมีฐานะเป็นพยานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงมีขึ้นเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมดลภาสุภาสมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดมอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน
7: นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนบริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ มมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ่และจะมีการประชุมลงลึกรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำว่าห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนคณะอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
8: ก็การทำงานของกรรมการก็มีความโปร่งใสนะครับเพราะว่าในวันนี้เองก็มีทางภาคเอกชนส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้ามานั่งฟังด้วยได้เหมือนกันซึ่งอันนี้แต่เขาผ่านทางออนไลน์นะครับก็มีการรับฟังข้อมูลช่วงการประชุมนะครับขอย้ำว่าการทำงานก็คงโปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสิ่งที่คณะกรรมการจะพยายามทำออกมาในการประเมินโครงการก็พยายามคลี่ทุกอย่างออกมานะครับแล้วก็ประเมินกันตรงๆนะครับว่ามันไปได้ไปไม่ได้อะไรที่จะต้องปรับหรืออะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้กับการยอมรับในการประเมินตัวนี้นะครับ
7: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ไปตีความคลาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยเตรียมออกพันธบัตรใหม่อีก 30,000 ล้านบาทตามแผนระดมทุน 2,600 ล้านบาทพร้อมผลักดันพันธบัตรสีเขียว
9: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยแผนการระดมทุนของสบน.ในปีงบประมาณ2569นี้มีวงเงินรวม 2,600 ล้านบาทโดยเป็นสัดส่วนเงินกู้ระยะยาว 1,300 ล้านบาทซึ่งรวมถึงกลุ่มพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสบน.ได้ออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือ SLB ไปแล้วประมาณ 400 ล้านบาทโดยอิงตัวชี้วัดการลดคาร์บอนไดออกไซด์และการเพิ่มยอดลงทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับระยะต่อไปสบน.เตรียมออกพันธบัตร SLB รุ่นใหม่อีก 30,000 ล้านบาทภายในปีงบประมาณนี้พร้อมศึกษาการนำตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้เพิ่มเติมโดยกำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมUNDP และ ADB อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต้นทุนการกู้ยืมที่อาจสูงขึ้นหากไม่บรรลุเป้าหมาย
10: ในปีนี้จะออกอีก 30,000 ล้านที่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็น SLB KPI ใหม่อ่ะเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีค่ะว่าจะสามารถบรรลุได้หรือเปล่าตามที่คาดหวังเพราะว่าเรื่อง KPI ใหม่อย่างที่เรียนอ่ะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างยากอยู่อันนี้เราต้องดูความเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าตัว SLB นี่มันลิงก์กับ KPI ที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงเนี่ยจะทำให้ต้นทุนเงินกู้มันสูงขึ้น
9: ส่วนความคืบหน้าการระดมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มวงเงิน 72,000 ล้านบาทฝั่งตะวันออกได้ปรับโครงสร้างหนี้เป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเรียบร้อยแล้วขณะที่ฝั่งตะวันตกซึ่งกำลังก่อสร้างจะใช้เงินกู้ระยะสั้นตามความคืบหน้าไปก่อนและจะปรับเป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวเมื่อถึงระดับวงเงินที่เหมาะสมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กองทัพบกยืนยันการปฏิบัติของกองทัพอยู่ในพื้นที่ของไทยไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยกัมพูชาตามที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวอ้าง
11: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจาจังหวัดสระแก้วโดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรามอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่17ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาและเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซาไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOSOCC ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซาไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะจัดส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซาไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุธามาศรักษาพันธ์รายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมแผนพร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่18จังหวัด
12: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนปีนี้ว่าสทนช.ได้บูรณาการหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีจากการคาดการณ์พบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคในเขตการประปาส่วนภูมิภาค21สาขาในพื้นที่18จังหวัดและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค24จังหวัดในพื้นที่48อำเภอรวม60ตำบลโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เร่งช่วยเหลือด้วยการวางท่อส่งน้ำสูบน้ำจากแหล่งสำรองสร้างฝ่ายชั่วคราวขุดลอกและจัดหาน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชนส่วนด้านการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์พื้นที่นาข้าวพืชไร่และพืชผักต่อเนื่องพบมีน้ำเพียงพอจนถึงระยะเก็บเกี่ยวด้านพื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นเกษตรจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยรับทราบสถานการณ์พร้อมแนะนำให้ขุดลอกร่องสวนเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับด้านคุณภาพน้ำพบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตการประปาส่วนภูมิภาค6สาขาในพื้นที่4จังหวัดโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เตรียมแนวทางรองรับด้วยการรับน้ำประปาจากสาขาข้างเคียงรวมถึงรับซื้อน้ำประปาและน้ำดิบจากเอกชนทั้งนี้สทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.thสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ AgriMap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ที่เกษตรตามแนวทาง Agree Map แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่าพลเรือนสเปน2รายเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันชาวสเปนที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาสูญหายอีก80คนโดยทางการสเปนกำลังรวบรวมข้อมูลของชุมชนชาวสเปนในเวเนซุเอลาพร้อมขอให้พลเรือนสเปนติดต่อมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลโดยทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันมีรายงานว่าชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาอย่างน้อย6รายอาทิชาวบราซิลจีนอิตาลีและโปรตุเกสเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและบาดเจ็บอีก 4,300 รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนมากกว่า 70,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลพายุโซนร้อนเมฆลาที่จะเคลื่อนตัวมาถึงพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นในวันเสาร์นี้ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พายุฮีโกสจะเคลื่อนตัวและอาจขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างในญี่ปุ่นจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งรวมถึงอันตรายจากลมกระโชกแรงและสภาพอากาศเลวร้ายด้านกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมฆลาและพายุฮีโกสทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า200เที่ยวและงดเดินรถไฟหลาย10เส้นทางนอกจากนี้ยังมีการปิดทางด่วนหลายสายและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องประกาศระงับการผลิตเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
19: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตตรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

พื้นที่อื่นกรุงเทพก็น่าจะมีตกอยู่บ้างนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับสุขสุดสัปดาห์วันนี้นะครับบ้านดุงกีฬาผมณัฐรนชูเมืองนะครับ26มิถุนายน2569ถนนดนตรีไลฟ์นะครับนักหงาคาราวานนะฮะเล่นอยู่นะติดตามทางเพจถนนดนตรีไลฟ์นะครับส่วนเดือนหน้าก็จะเป็นด้านของคาราบาวนะครับการนั่งอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีนะครับในช่องทางการจองบุงจองบัตรก็ติดตามในเพจของถนนดนตรีนะครับก็จะมีการจองบุงจองบัตรกันนะครับมาที่วัดดวงกีฬาวันนี้เริ่มต้นที่เรื่องของเทนนิสนะครับสาวไทยนะครับไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ164ของโลกได้คว้าตั๋วแข่งขันเมนรอศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ได้สำเร็จนะครับรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับเอาชนะออเชียงโอแตงมือ473ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เซตนะครับ5-7แพ้ไปก่อนแต่ว่ากลับมาชนะ7-5และ6-1นะครับก็ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอเป็นแกรนด์สแลมที่2ของมนัญชยาต่อจากออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับในต้นปีที่ผ่านมาทำให้วิมเบิลดันในปีนี้นะครับจะมีนักเทนนิสหญิงไทย2คนเข้าแข่งขันในรอบเมนดรอนะฮะก่อนหน้านั้นรวงข้าวนะครับลันนาธารฤดีซึ่งได้สิทธิ์จากแรงกิ้ง95ของโลกได้ไปอัตโนมัตินะครับนะเข้าแข่งขันแล้วนะครับแล้วก็มีมนัญชยาสว่างแก้วต่อเป็นคนที่2ได้เชียร์เลยนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกครับเอกวาดอร์เอาชนะเยอรมนีที่เข้ารอบไปแล้ว2-1นะครับเยอรมันยิงนำไปก่อนนะครับนาทีที่2เลลอยซาเน่นะครับแต่ว่าเอกวาดอร์นะครับที่ลุ้นเข้ารอบเหมือนกันนะครับได้ประตูตีเสมอเร็วจากนิสันอังกูโลครึ่งหลังนาทีที่78นะครับกอนซาโลปาต้านะครับยิงประตูชัยให้เอกวาดอร์ชนะ2-1นะครับอีกคู่นะไอวอรี่โกสต์และกอดิวัวเอาชนะคือราซาวนะ2-0นะครับนิโคลัสเปเป้ยิง2ประตูครึ่งแรกนาทีที่7และครึ่งหลังนาทีที่64ก็คว้า3แต้มเช่นเดียวกันมี6คะแนนนะครับก็ในกลุ่ม E นะฮะเยอรมันครอบเป็นแชมป์กลุ่มมี6คะแนนนะครับเฮดทูเฮดดีกว่าไอวอรี่โกสต์นะครับไอวอรี่โกสต์เนี่ย6คะแนนเหมือนกันแต่ว่าเจอกันเนี่ยเยอรมันชนะไอวอรี่โกสต์นะครับแล้วก็เอกวาดอร์ครับชนะนัดนี้มี4คะแนนนะครับจบอันดับที่3ดีที่สุด8ทีมแรกเข้ารอบนะครับ8ทีมแรกเข้ารอบนะฮะเป็นอันดับที่3ดีที่สุดนะครับ8ทีมที่เข้ารอบส่วนกราซาวตกรอบนะครับมี1คะแนนนะตกรอบอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเนเธอร์แลนด์นะครับคว้า3แต้มได้สำเร็จเอาชนะตูนิเซีย3-1ในกลุ่ม F ครับจบแชมป์กลุ่มได้ประตูนะจากอาเลียสสกิรีนะผู้เล่นของตูนิเซียสกัดเข้าประตูตัวเองก่อนที่ไบรอันบ็อบบี้นะ2-0นาทีที่7นะครับตูนิเซียสู้สุดใจไล่มา 1-2 ครับฮาเซมมัสตูรีนะครึ่งหลังนะฮะนาทีที่7 54ก่อนที่ยานฟอร์ฟานเฮเกอร์นะครับยิงประตูให้กับเนเธอร์แลนด์ชนะขาดเลยนะ3-1คว้า7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม F นะครับก็ผ่านเข้ารอบ32ทีมต่อไปนะครับญี่ปุ่นครับได้แต้มนัดสุดท้ายนะครับเสมอกับสวีเดนนะครับเข้ารอบทั้งคู่เลยนะไอไดเซนไมดานะยิงประตูให้ญี่ปุ่นนำไปก่อนในครึ่งหลังนะครับนาทีที่56ก่อนที่แอนโทนีอีลังกานะครับยิงตีเสมอกับสวีเดนนาทีที่62นะครับจบเกมนะครับก็ญี่ปุ่นก็เป็นที่2ของกลุ่มนะมี5คะแนนเข้ารอบต่อไปรอบ32เนี่ยไปเจอบราซิลนะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับส่วนทางด้านของเนเธอร์แลนด์ได้แชมป์กลุ่มเนี่ยจะไปเจอกับโมร็อกโกรองแชมป์กลุ่ม C ด้วยนะครับบทสรุปกลุ่ม F นะครับเนเธอร์แลนด์แชมป์กลุ่มไปเจอโมร็อกโกนะฮะญี่ปุ่นเข้ารอบไปเจอกับบราซิลสวีเดนเป็นที่3นะครับของกลุ่มมี4คะแนนเข้ารอบเหมือนกันนะครับตูนิเซียแพ้รวด3นัดตกรอบนะครับมาอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มดีนะฮะออสเตรเลียตัวแทนของเอเชียอีกทีมหนึ่งเสมอปารากวัยจากอเมริกาใต้0-0นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งตุรกีนะชนะสหรัฐอเมริกา3-2นะก็ทำไมกลุ่มนี้เนี่ยแต้มเนี่ยโอ้เท่ากันหมดเลยนะผมดูอยู่เนี่ย อเมริกาแชมป์กลุ่มนะชนะ2แพ้1นะมี6คะแนนออสเตรเลียมี4แต้มนะครับเท่ากับปารากวัยนะฮะก็เข้ารอบด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่2นะครับแล้วก็ปารากวัยที่3นะครับตุรกีแพ้2นัดรวดนะแล้วก็นัดสุดท้ายแม้ว่าจะชนะสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลนะชนะอเมริกา 3-2 ที่เข้ารอบไปแล้วนะครับแต่ก็ตกรอบไปนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับอเมริกาเข้ารอบไปแล้วนะชนะ2นัดนัดนี้ก็เล่นสบายๆนะครับเจอตุรกีนะครับออสตันครัสตี้ยิงนำไปก่อนให้สหรัฐอเมริกาแต่ว่าตุรกีนะดีกรีที่3ฟุตบอลโลกเขาก่อนนู้นนะอาตากือแลออคุนก็อกชูนะครับยิงให้ทีมนำ 2-1 ก่อนที่เซบาสเตียนฮัน
เบอร์ฮันเกอร์นะยิงตีเสมอกับสหรัฐนะครับแล้วก็นาที

0: ้ายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับคานไฮคานนะก็ยิงประตูให้กับตุรกีชนะนะครับก็ชนะส่งท้ายแต่ก็ไม่เพียงพอนะตกรอบนะครับสหรัฐออสเตรเลียแล้วก็ปารากวัยเข้ารอบนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับมวยวันไซเคิลในช่วงค่ำเนี่ยกำลังสนุกนะครับปตท.เนี่ยได้นับยกหนึ่งในแพ้นอกนักชกจากต่างชาตินะนะครับสแตมแพ้นะเออชนะคะแนนนะในมวยหญิงแล้วก็คู่เมื่อคู่แรกเนี่ยพันฤทธิ์นะชนะเมืองไทยนะยังมีทางด้านของน้องโอ๋นะกำลังชกอยู่กับนักกับก้าวไกลนะหรือก้องไกลนี่แหละนะก็ไม่แน่ใจนะว่าผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ค่อยแจ้งให้ทราบแล้วกันนะฮะนะครับเรื่องของวิ่งครับวันนี้ที่ฮอที่ร้อยนะครับไปถึงบางนานะครับแถลงข่าวการวิ่งการกุศลนะครับแพน 10K Charity Run 2026ครับแพน 10K Charity Run 2026ครั้งที่25ซึ่งจะจัดกันวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะครับปีนี้นะครับ2169ที่เกาะลอยอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งแพนจัดวิ่งการกุศลแพน 10K นะฮะก็รายได้ทั้งหมดนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับของแพนร่วมกับด้านของศรีราชานะครับจากที่เกาะลอยศรีราชา13ธันวาคมทุกบาททุกสตางค์นะครับมอบให้กับในการระดมซื้อเครื่องมือแพทย์นะเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและโรงพยาบาลในพื้นที่และมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเทศบาลเมืองศรีราชาด้วยนะครับซึ่งแถลงข่าววันนี้มีทั้งตัวแทนของแพนนะครับบริษัทแพนเอเชียฟู้ดแวร์จำกัดมหาชนคุณสมมาตรขุนเศษนะครับตัวแทนของศรีราชาก็มีท่านปลัดอำเภอเมืองศรีราชานะครับคุณจินตนาจิระชีวินนะคุณชัดชัยทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชานายแพทย์สมยศโลจินดาพงษ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและสมชายเข็มกลัดนะนักร้องนักแสดงที่เป็นคนที่วิ่งมาราธอนหลายๆรายการนะแล้วก็เป็นนักวิ่งที่ดาราที่วิ่งได้เก่งมากนะครับมาร่วมแถลงข่าวกันด้วยนะซึ่งทางด้านแพนเอเชียฟู้ดแวร์นะคุณสมมาตรก็บอกว่าจุดประสงค์อย่างที่บอกเริ่มต้นนะฮะก็คือมอบรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชานะครับระยะทางนะครับมี5กิโลเมตรนะครับนะ2ระยะนะฟันรัน5กิโลเมตรบัตรราคา550บาทร่วมกันทำบุญนะครับมินิมาราธอน10กิโลเมตรบัตรราคา650บาทนะครับร่วมกันทำบุญแล้วก็บัตร VIP 2,000 บาทนะครับแบ่งรุ่นออกเป็นกลุ่มอายุนะชายหญิงนะครับมีรางวัล 1-5 ถ้วยรางวัลทั้งหมด144ถ้วยรางวัล นะครับตั้งแต่ทุกเพศทุกวัยเด็กผู้ใหญ่นะผู้สูงอายุได้หมดเลยครับมาร่วมออกกำลังกายด้วยกันนะครับซึ่งตั้งเป้าไว้ 5,000 คนนะฮะแล้วพี่เต๋าสมชายเข็มกลัดบอกว่าจะมาร่วมวิ่งกับพวกเราด้วยนะพี่เต๋าสมชายเข็มกลัดนะจะมาร่วมวิ่งกับพวกเราด้วยก็รอชมรอเชียร์กันนะสำหรับการแข่งขันวิ่งรายการนี้นะที่ทางด้านของแพนนะร่วมกับทางด้านของศรีราชานะได้จัดนะได้เราได้ไปร่วมกันนะครับก็ปลายปีนี้นะครับสมัครกันได้นะครับไปที่เว็บไซต์และเพจของPan 10K Charity Run ครั้งที่25นะครับจากนั้นครับไปดูเรื่องของแบดมินตันนะครับสมาคมสโมสรแบดมินตันที่ไทยแลนด์นะครับร่วมกับวิกเตอร์ครับในการเซ็นสัญญานะในการเซ็น MOU ขอไปนะฮะเซ็น MOU สำหรับสนับสนุนการแบดมินตันไทยยกระดับสู่มาตรฐานโลกครับซึ่งสโมสรทีไทยแลนด์นะร่วมกับวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดก่อนหน้านั้นวิกเตอร์ร่วมกับสับสนสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยไปแล้วนะฮะคราวนี้วิกเตอร์ก็ร่วมกับสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์นะครับร่วมมือในการให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะแนวคิดเลเจนซี่Unfold นะครับนะเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบนะครับก็สะท้อนเจตนาร่วมกันของการยกระดับพัฒนานักกีฬาสร้างรากฐานแข็งแกร่งให้กับวงการแบดมินตันไทยต่อยอดความสำเร็จสู่เวทีนานาชาตินะครับแล้วก็ในงานเมื่อวานนี้ก็มีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ Legacy Unfold นะครับซึ่งการสร้างการเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบนะฮะได้รับเกียรติจากคุณกรณ์ทัพพลังศรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์นะครับพลอากาศเอกมณฑลสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็มิสเตอร์สางโฮนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดแล้วก็ดร.อภิชัยธีรรัศกุลประธานสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์ด้วยนะครับในการแลกเปลี่ยนมุมมองนะเกี่ยวกับการทิศทางในการพัฒนาแบดมินตันไทยในอนาคตนะครับแล้วก็บนเวที เสวนานะทุกภาคส่วนต่างสะท้อนมุมมองด้วยกันนะครับว่าความสำเร็จของแบดมินตันไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดจากการทำงานร่วมกันของนักกีฬาผู้ฝึกสอนสโมสรสมาคมกีฬาและภาคเอกชนนะไม่ว่าจะเป็นนี่แหละวิกเตอร์ส่วนหนึ่งละที่เข้ามาสนับสนุนนะครับหลายๆส่วนมาร่วมกันสนับสนุนนะครับบ้านเราก่อนนั้นก็มีทั้งนั้นของโยเน็กเอ่ย SCG เอ่ยที่ร่วมกันสนับสนุนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบพัฒนานักกีฬาที่มีคุณภาพและต่อเนื่องจนทำให้ประเทศไทยก้าวสู่เป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลกด้านแบดมินตันนะครับท่านกรทัพรังสีก็ดีนะครับบริษัทวิกเตอร์ก็ดีพลเอกมณฑลสัจกรก็ดีนะครับก็หลายภาคส่วนนะในการร่วมมือกันนะครับในการร่วมกันในการเป็นสร้างพันธมิตรให้กับสโมสรแบดมินตันไทยนะให้กับแบดมินตันไทยแล้วรวมถึงนี่นะครับสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์ซึ่งในการลงนามกันเมื่อวานนี้เนี่ยนักแบดมินตันของไทยที่สังกัดทีไทยแลนด์มีใครบ้างเนี่ยมีที่มานี่พนิชพลธีรรัศกุลนะชายเดี่ยวมือ18ของโลกมีภักพลธีรรัศกุลนะครับคู่มือ18ของโลกนะชายคู่แล้วก็มีพิรัชชัยสุขพันธ์นะชายคู่มือ42ของโลกนะแล้วก็มีบุคลากรมากมายในวงการกีฬาแล้วก็แบดมินตันนะเข้ามาร่วมนะแถลงข่าวกันนะสร้างความยินดีนะครับในการสนับสนุนของวิกเตอร์กับสโมสรทีไทยแลนด์นะครับจากเรื่องของแบดมินตันไปดูเรื่องของกอล์ฟบ้างนะครับนะเรื่องของกอล์ฟทีมชาติหญิงไทยนะไปแข่งขันโตโยต้าจูเนียร์กอล์ฟเวิลด์คัพ2026ที่เมืองโตโยต้าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับรวมกันได้อันดับที่2ร่วมนะในการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนแชมป์โลกโตโยต้าจูเนียร์กอล์ฟเวิลด์คัพ2026นะครับสกอร์เนี่ยเท่ากับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเป็นรองแชมป์แพ้เกาหลีใต้นะที่สกอร์เขาดีกว่าเรานะของเรา551นะของเกาหลีใต้เนี่ย545นะสกอร์เขาดีกว่านะครับของเราสาวไทยประกอบไปด้วยปริมปราดนครนัทกิตติปัชญาก้าวพัฒนสกุลแล้วก็เจียไอนะครับสุริศปริยาพฤกษานุบาลนะช่วยกันเล่นกันอย่างยอดเยี่ยมตลอด4วันนะครับนะส่วนทีมชายก็ไปแข่งขันด้วยนะครับแอนฟิลด์ครับทรินสารสมุทรเจเจธีรวุฒิบุญศรีออแล้วก็ก้าวเศรษฐวุฒิเคนานันนะครับก็ตามฟอร์มวันสุดท้ายจบไปแค่ที่4นะฮะเสียดายฮะตามหลังแพ้ไปแค่1สโตรกนะฮะได้ที่แค่ที่4แชมป์ของญี่ปุ่นนะทีมชายนะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับส่วนกอล์ฟรายการนี้นะฮะเราที่มาก็คือเป็นกอล์ฟจูเนียร์กอล์ฟเวิลด์คัพ2026นะครับชาย12ทีม12ประเทศนะเข้าแข่งขันหญิง9ประเทศจากทั่วโลกที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันนะครับเป็นกอล์ฟเยาวชนประเภททีมชิงแชมป์โลกรายการเดียวและเป็นเวทีแจ้งเกิดของนักกอล์ฟระดับโลกหลายคนนะที่ผ่านรายการนี้แล้วก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพกอล์ฟด้วยนะครับจากเยาวชนไปดูซีเนียร์กันบ้างนะครับนะการแข่งขันกอล์ฟรายการซีเนียร์นะไทยซีเนียร์ทัวร์รายการโตโยต้าซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026เงินรางวัลกว่า 120,000 บาทนะครับซึ่งรายการนี้นะกอล์ฟไทยคว้าแชมป์ครับเป็นโปรถาวรวิรัจจันทร์นะครับโปรกอล์ฟวัย59ปีคว้าแชมป์รายการไทยซีเนียร์ทัวร์รายการโตโยต้าซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับเงินรางวัลกว่า120,000บาทนะครับแล้วก็มาชนะทางด้านของมาตานมามัดจากสิงคโปร์ที่2ร่วมนะครับชนะเพียงแค่ไม่กี่สโตรกนะผมดูอยู่1 สโตรกนะฮะเราได้19นะทางด้านของมาดานมามัดเนี่ย18อันเดอร์พาร์นะครับก็เงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทนะจบวันนี้นะที่สนามกบิลบุรีกอล์ฟคลับนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับซึ่งรายการนี้สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยนะจากการแข่งขันไทยซีเนียร์ทัวร์รายการโตโยต้าซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและผู้สนับสนุนภาครัฐและเอกชนโปรเล็กถาวรวิรัจจันทร์นะครับก็ถือว่าเป็นโปรคนหนึ่งของไทยนะที่ทำผลงานได้อย่างดีในหลายรายการในหลายแชมป์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เคยเป็นมือหนึ่งในเอเชียนทัวร์มาแล้วด้วยนะฮะก็3วัน19เนี่ยพาคว้าแชมป์นะครับเจ้าตัวก็บอกว่าหลังจากคว้าแชมป์ก็บอกดีใจนะที่ได้คว้าแชมป์หลังจากที่ไม่ได้แชมป์มานานเกือบ2ปีวันนี้พอดีเลยคว้าแชมป์นะครับนะที่2มาตานมามัดจากสิงคโปร์นะแล้วก็ที่3นี่ประหยัดมากแสงนะฮะนำอยู่2วันนำอยู่2วันนะหล่นมาอยู่ที่4ร่วมนะเท่ากับซอมอจากสิงคโปร์นะครับซึ่งพิธีมอบรางวัลนะได้รับเกียรติจากคุณสุทินดรุณโยธินนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยและทางด้านของคุณแอลิเซนนากามูระ CEO สมาคมนะครับมอบรางวัลให้กับผู้ชนะในการแข่งขันนะครับกอล์ฟอีกรายการหนึ่งครับสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิปิติพิรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิรมภักดีนะครับเพื่อเป็นการระดมทุนโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุข นะครับโดยมีนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าแข่งขันอย่างคึกคักนะครับที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนะครับรายการนี้ได้รับเกียรติจากคุณสันติพุทธมภักดีประธานกรรมการบริหารบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดเป็นประธานจัดการแข่งขันนะครับคุณภูริศพุทธมภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดและประธานเจ้าที่บริหารบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดนะครับคุณปิติพุทธมภักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มบริษัทผลิตบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดนะครับกรรมการมูลนิธิปิติพิรมภักดีแล้วก็นายรังสิตลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานนะครับซึ่งการรายได้จากการแข่งขันรายการนี้นะครับไปสนับสนุนกิจการนะกิจกรรมของมูลนิธิปิติพิรมภักดีในการมอบทุนการศึกษาจัดหาอุปกรณ์การเรียนสื่อการสอนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนรวมถึงสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับซึ่งในปีนี้นะครับมูลนิธิได้มอบทุนและก็อุปกรณ์การศึกษาให้กับ6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจังหวัดนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับยังอยู่ที่กอล์ฟคุยกับกอล์ฟยาวๆนะครับกอล์ฟเมเจอร์ในการ KPMG Women PGA Championship นะครับที่มินนิโซตาวันนี้วันแรกนะที่สหรัฐอเมริกานะกอล์ฟของเราก็โชว์ฟอร์มอย่างดีนะครับก็อยู่ในกลุ่มท็อปนะติดท็อปหลายคนเลยทีเดียวโดยเฉพาะโปรจีนอัธยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกประเดิม3อันเดอร์พา69นะครับอยู่ที่8ร่วมเท่ากับนักกอล์ฟอีก10คนนะฮะผู้ที่นำเป็นอินยุนนะจากเกาหลีใต้นะครับ9อันเดอร์พานะครับก็นำโด่งเลยนะครับแล้วก็มีคริสเดวิสันจากออสเตรเลียฮะตามมาอยู่ที่27อันเดอร์พานะครับแล้วก็เบอร์1ของโลกอย่างเนลลี่คอร์ต้าจากสหรัฐนะครับ2อันเดอร์พาอยู่ที่19ร่วมเท่ากับโปรชุชยาวินิจฉัยธรรมนะสาวไทยคนเหนือที่ทำผลงานได้ดีอีกคนหนึ่งนะครับโปรเมียปัจจารีอนันต์ฤดูกาลกับโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจนะครับที่27ร่วม1อันเดอร์พานะครับโปรโมโมริยาจุฑานุการเนี่ยอันดับที่45ร่วมนะครับนะฮะอันดับ70ร่วมโปรเมเอเรียจุฑานุการนะโปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับแล้วก็98ร่วมโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำนะครับ127ร่วมโปรจัสมินธิดาภาสวรรณปุระศรีโอภาเนี่ย127แล้วก็โปรพราวครับชนตีวรรณแสนครับ6โอภา135ร่วมนะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนะครับจากกอล์ฟไปดูการแข่งขันมวยสากลยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569นะครับรายการนี้โชคกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อาคารอเนกประสงค์นะครับที่โดมอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้รอบชิงชนะเลิศแล้วก็พิธีปิดการแข่งขันด้วยนะครับมีนายกองเอกชัยพฤกษ์เชียนธานรักษ์ปลัดจังหวัดพิษณุโลกให้เกียรติเป็นประธานและในการแข่งขันมอบรางวัลด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันมวยสากลยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีหลายรุ่นนะฮะอย่างในรุ่นคู่เอกรุ่น54กิโลกรัมรุ่นนี้เป็นการเจอกันของรุ่งจีราศรีโพนทองนักชกจากนครราชสีมานะครับดีกรีเหรียญทองยุวชนแห่งชาติปีที่แล้วขยับเวทขึ้นมานะเจอกับรุ่นพี่น้ำหนักในแชมป์เก่านะก็คือนฤชนเครือพิมายนะครับจากอ่างทองเจ้าของเหรียญทองเยาวชนที่แชมป์ประเทศไทยแล้วก็นักชกยอดเยี่ยมปี2568นะครับปรากฏว่าน้องรุจิราที่ขยับเวทขึ้นมาชนะไป5ต่อ0นะฮะคว้าเหรียญทองนะครับ45กิโลกรัมหญิงนะฮะวริสลาเต็งลงนะครับจากพิษณุโลกนะชนะตนานของนัทชิตากันบุรีจากโรงเรียนเทศบาลกิตติกจรนะครับคว้าเหรียญทองนะครับ50กิโลกรัมหญิงเนี่ยสินินสิริม่วงจากศรีสะเกษนะครับแพ้ขวัญชนกอโนมาจากนครสวรรค์นะครับขวัญชนกได้เหรียญทองนะครับแล้วก็รุ่น60กิโลกรัมหญิงเนี่ยนัทถาปุราตโนนะครับชนะชนันทิตาจากนครราชสีมานะครับนัทถานี่จากพิษณุโลกนะคว้าเหรียญทองในรุ่น60กิโลหญิงนะครับ63กิโลกรัมหญิงเนี่ยครับเหรียญทองเป็นของปราวรีสายโสภานะฮะจากศรีสะเกษเอาชนะชนทิตทองเดชะจากนครราชสีมานะครับแล้วก็45กิโลกรัมชายนี่นะครับอภิชาติปะโกติโยจากพิษณุโลกนะครับคว้าเหรียญทองชนะปารมีจินดาแพงจากกองทัพอากาศนะครับ75กิโลกรัมหญิงเนี่ยจุธารัตน์สิทธิ์เสนาจากกาฬสินธุ์นะแพ้นกIC นันทพัฒน์มุ่งพึ่งกลางจากนครราชสีมายกแรกนะครับนันทพัฒน์ได้เหรียญทอง51กิโลกรัมวีรพัฒน์หนองสันนะฮะจากจังหวัดตรังนะฮะเอาชนะวัฒโนไทยเพ็งสีแสงจากขอนแก่น5ต่อ0คว้าเหรียญทอง57กิโลกรัมชายเหรียญทองเป็นของทิติพงศ์อินกอง จากกองทัพอากาศนะครับชนะสรันศักสรอนขอบนะศักยะสอนแก้วเฟืองจากนครสวรรค์5-0คว้าเหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมชายนะสันติแก้วบุญเรืองจากนครพนมนะคว้าเหรียญทองชนะกิติพงศ์อินกองจากพิษณุโลก5-0นะครับคว้าเหรียญทองรุ่น67กิโลกรัมชายนะครับณัฐพงษ์พิมพ์แสนนะฮะจากนครราชสีมาคว้าเหรียญทองนะครับปริญญาจากนครสวรรค์ยอมแพ้ในยกที่2และปิดท้ายด้วยทางด้านของภูวรินทร์ช่างชาญสกุลจากอ่างทองนะครับรุ่น75กิโลกรัมแพ้ให้กับอนันดากิ่งพระเนาจากโรงเรียนหนองบุญมาก0-5นะครับอนันดาคว้าเหรียญทองนะครับนักชกยอดเยี่ยมไปประเภทเยาวชนชายได้แก่วีรพัฒน์หนองกลั่นจากตรังนะครับเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมก็คือวริศราเต็งโล่งนะครับจากพิษณุโลกนะครับนักชกยอดเยี่ยมประเภทยุวชนชายนะครับเมื่อสักครู่เป็นเยาวชนนักชกยอดเยี่ยมยุวชนชายราชภัฏศรีบุญเรืองนะฮะจากจันทบุรีนะครับแล้วก็ยุวชนหญิงได้แก่ชนันทิดาโนนทิงจากพิษณุโลกนะฮะนี่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์นี้ฟุตบอลหญิงนะฮะมีการแข่งขันกันด้วยนะอาทิตย์ที่28มิถุนายนไปเชียร์ BCG บัณฑิตเอเชียนะฮะเจอกับลงฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีนะครับ16นาฬิกานะที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะสนามกีฬากลางสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็16นาฬิกา BRU บุรีราษฎร์อะคาเดมี่นะครับเปิดบ้านที่บุรีรัมย์สเตเดียมเจอกับกรุงเทพมหานคร16นาฬิกานะครับแล้วก็ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์อาทิตย์นี้นะครับนครสวรรค์ FC เจอกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต FC นะครับ16นาฬิกาต่อด้วยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ16นาฬิกาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชเจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีอ๋อแล้วนี่ก็สนุกเหมือนกันนะเราร่วมเชียร์นะกับแข้งสาวเนื้ออ่อนนะว่าที่อนาคตทีมชาติไทยนะครับทีมเต็งเนี่ยบัณฑิตเอเชียนะน่าจะเป็นทีมเต็งแหละผมมองอยู่นะครับน่าจะเป็นทีมเต็งนะครับก็เจอกับฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีนะครับคู่ของน้องโอจบหรือยังเนี่ยนะน้องโอจบหรือยังน้องโอชนะก้องธรณีนะคนละนับค่ะน้องโอชนะแต้มนะน้องโอฮามามวยไทยชนะแต้มก้องธรณีนะฮะมวยวันนะเดี๋ยวจะมีคู่เอกด้วยนะอีกคู่นึงเป็นนักชกจากฝรั่งชกกันคู่เอกนะมวยวันนะครับเอาละครับนอกจากฟุตบอลหญิงแล้วนะฮะก็ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์กับการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันอาเซียนฮุนไดครับ2026นะครับรายการนี้เนี่ยผู้จัดการทีมของเราครับทางด้านของฮัสซันบอกว่าจะเอาดาวรุ่งไปแข่งขันนะครับก็เราอยู่ในร่วมสายกลุ่ม B ร่วมกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและสปป.ลาวนะครับดูแล้วก็เดือนหน้าแล้วนะเหลือเพียงแค่ไม่ถึง30วันนัดแรกของเราก็25กรกฎาคมนะครับก็เจอกันลาวก่อน20นาฬิกานะครับแข่งกันที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแข่งแบบเย่าเยือนนะ25กรกฎาคมไปเยือนลาวก่อนนะครับแล้วก็พักนะฮะแล้วก็ค่อยกลับมานะฮะรอเชียร์กันต่อนะครับการแข่งรายการนี้นัดแรกเจอกันลาวก่อนนะครับส่วนใครที่รอลุ้นนะฮะหลังจากที่เจอกับลาวแล้วนะนัดที่เปิดบ้านเจอกับไทยที่เล่นในบ้านที่ราชมังคลาในเมื่อไหร่นะหลังจากนั้นเราก็ต้องมารอเชียร์กันก็คือวันที่1สิงหาคมครับนะวันที่1สิงหาคมจดไว้เลยเราจะเปิดบ้านเจอกับมาเลเซียในเวลา20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับพอเตะกับมาเลเซียเสร็จปั๊บนะใช้เวลาคือไม่ได้พักไม่ทันได้หายเหนื่อยครับเก็บกระเป๋านะขึ้นเครื่องบินไปฟิลิปปินส์ครับเพราะว่าวันที่4สิงหาคมต้องไปเตะต่อที่ฟิลิปปินส์ครับสนามกีฬานิวคราฟซิตี้อาร์ติกทารักฟิลิปปินส์โอ้โหเดินทางก็เหนื่อยเลยนะแข่งวันที่1จบ20นาฬิกานักกีฬาก็ได้ไปนอนคืนนึงนะวันที่2ก็ต้องเดินทางไปฟิลิปปินส์นะฮะเดินทางไปวันที่2ก็น่าจะถึงวันที่3ดึกวันที่4เตะเลยอ่ะโอ้โหทรหดนะทีมชาติไทยนะแล้วก็วันที่8ปิดท้ายที่ราชมังคลากีฬาสถานในการเจอกับเมียนมานะครับ20นาฬิกาคือฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะในการเจอกันเนี่ยก็ได้ทางด้านของแอปพลิเคชันทูวิชั่นนาวนะถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นะฮะก็รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะนำแชมป์และรองแชมป์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ไปแข่งขันแบบเย้าเยือนนะครับเพื่อหาทีมแชมป์ต่อไปก็รอลุ้นรอเชียร์กันสำหรับรายการนี้นะขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายด้วยนะฮะคุณพี่อัชรานะครับนักสการพระรุ่งขัตติยะอังกุลกุลศรีอัมภัยนะครับคุณพี่พิสมัยจึงสวัสดิ์คุณพี่สุจิตราคุณลมใต้ปีกนัดคุณนิลวรรณคุณสุภวรรณนะครับ คุณประพัฒนะครับคุณพี่มาลีนะหลายๆท่านที่ไม่ทักทายก็ขออภัยด้วยนะคุณพี่รจนานะครับขอบคุณมากนะครับที่มาทักทายกันนะครับก็มีอะไรที่ขาดเหลือเรื่องของกีฬานะจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับซึ่งนักกีฬาของเราก็เรื่องของวอลเลย์บอลเนี่ยนะวันนี้รู้สึกว่าทีมชาติไทยไม่ได้แข่งนะได้พักนะครับทั้งวอลเลย์บอลอายุ18ปีนะครับรวมถึงวอลเลย์บอลAVC Men Cup ที่อินเดียไทยได้จบไปแล้วนะแต่ว่าคู่แข่งขันคู่อื่นยังแข่งขันกันอยู่นะเพื่อลุ้นอันดับก็รอลุ้นกันว่าไทยจะได้เข้ารอบหรือไม่นะวันนี้เนี่ยใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลนะก็รอติดตามกันช่องโมโนถ่ายทอดสดนะครับวัดวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณารสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับทีมชาติบราซิลในรอบ32ทีมสุดท้ายสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณารสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดพระไตรอีก12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 11:55 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในชองโกปงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:34 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99,000 ปีณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6เพื่อส่งเสริมพระสงฆ์ไทยให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่หลักธรรมไม่ผิดเพี้ยน
2: นายจิรายุอิสรางกูณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ณวัดหงส์รัตนารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมจัดขึ้นเพื่อให้เป็นผู้ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติธรรมทั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสำหรับเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วย

0: นเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมและนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ต่อไปอย่างไม่ผิดเพี้ยนการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะเป็นทางสำคัญที่ช่วยจรรโลงและเผยแผ่พระสัจธรรมได้อย่างถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมไทยมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการในงานโอท็อปมิดเยียร์2026โดยมีนายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับซึ่งภายในงานมีนายชวรัตน์ชางวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่48ร่วมเยี่ยมชมงานด้วยสำหรับยอดจำหน่ายสินค้าในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายน2569รวม6วันของการจัดงานสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะทะลุเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทโดยประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงานยังสามารถเดินทางไปได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีอยู่ธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการฟอกเงินเพื่อยกระดับความมั่นคงทางการเงินของประเทศ
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวโครงการเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการเงินและความปลอดภัยของประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศภายในงานมีการนำเสนอภารกิจสำคัญของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และการปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการความร่วมมือระหว่างสำนักงานปปง.กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงานปปง.ย้ำว่าการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังตัดวงจรอาชญากรรมทางการเงินและร่วมสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและมั่นคงอย่างยั่งยืนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่ออสเตรียย้ำไทยพร้อมสนับสนุนการต่อต้านการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์
4: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงการนำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยการค้ามนุษย์ครั้งที่16ในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโดยได้ร่วมหารือประเด็นสำคัญกับการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้ามนุษย์โดยที่ประชุมสนับสนุนการเพิ่มความพยายามสร้างความตระหนักรู้ต่อแนวโน้มการค้ามนุษย์ที่อาศัยเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการคัดแยกผู้เสียหายและการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัลโดยหลายประเทศในที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมต่อความพยายามและความร่วมมือของประเทศไทยในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกหลอกลวงและบังคับทำงานในศูนย์สแกมเมอร์กลับประเทศอย่างปลอดภัยพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยและความพยายามอย่างต่อเนื่องสำหรับการต่อต้านการค้ามนุษย์ผ่านมาตรการที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันการช่วยเหลือคุ้มครองการปราบปรามและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกเลือกแผนสมดุลตามอายุ

0: ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติตามช่วงอายุกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งแผนสมดุลตามอายุเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองเป็นแผนการลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายทั้งสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์มั่นคงสูงและสินทรัพย์ทางเลือกมีการปรับสัดส่วนตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังให้สอดคล้องกับช่วงอายุโดยอัตโนมัติตามหลักการอายุน้อยเสี่ยงมากอายุมากเสี่ยงน้อยเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาตลาดและความไม่เพียงพอของเงินออมหลังเกษียณโดยสมาชิกกบข.ที่บรรจุราชการใหม่และยังไม่ใช้สิทธิ์เลือกแผนการลงทุนเพื่อให้สมาชิกไม่พลาดโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวกบข.จึงได้กำหนดให้เงินของสมาชิกลงทุนในแผนสมดุลตามอายุตามที่พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่8พ.ศ.2566กำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยวันนี้ว่าเกาหลีใต้จะเร่งขยายขีดความสามารถด้านยานไร้คนขับหรือโดรนและระบบต่อต้านโดรนเพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือโดยมีโครงการจะฝึกอบรมนักรบโดรนจำนวน 5,000 นายและประจำการระบบยานไร้คนขับหลายหมื่นลำให้แก่หน่วยรบตามแนวชายแดนนอกจากนี้กองทัพเกาหลีใต้ยังวางแผนที่จะผลิตโดรน 110,000 ลำภายในปี 2572เพื่อประจำการในกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองกำลังนาวิกโยธินโดยมีเป้าหมายที่จะให้โดรนกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำตัวของทหารทุกนายนายอันกยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าโดรนไม่ควรเป็นเพียงยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเฉพาะแค่บางหน่วยงานอีกต่อไปแต่ควรเป็นยุทโธปกรณ์อเนกประสงค์ประจำตัวของทหารและรัฐบาลเกาหลีใต้จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศทั้งหมดในกระบวนการผลิตโดรนเพื่อตอบสนองข้อกังวลด้านความมั่นคงกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียรายงานว่ารัฐบาลอินเดียยกเลิกมาตรการจำกัดการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG บรรจุใส่ภาชนะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์เมื่อวานนี้พร้อมฟื้นฟูการจัดส่งพลังงานให้กลับสู่ระดับปกติซึ่งการยกเลิกมาตรการจำกัดนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ด้านการจัดอาก๊าซปิโตรเลียมเหลวดีขึ้นอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางขั้นแรกสำเร็จและมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งซึ่งการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบแห่งนี้ต้องหยุดชะงักส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอินเดียอย่างรุนแรงรวมถึงยังทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียเผชิญความไม่แน่นอนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.7 องศาเซลเซียสเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นจนกลายเป็นวันที่ร้อนที่สุดในเดือนมิถุนายนเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติในสหราชอาณาจักรขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรประกาศขยายประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีแดงซึ่งสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่ทางใต้ของอังกฤษไปจนถึงวันศุกร์นี้นับเป็นครั้งแรกที่สหราชอาณาจักรออกคำเตือนดังกล่าวเป็นเวลา3วันติดต่อกันทั้งนี้สหรา

0: ราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศในยุโรปอาทิฝรั่งเศสสเปนเยอรมนีเนเธอร์แลนด์อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์เผชิญกับคลื่นความรุนแรงส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันและสุขภาพร่างกายของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมชาติตุรกีที่ตกรอบไปแล้วเก็บชัยชนะส่งท้ายฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จหลังเอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม3-2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปารากวัยเสมอออสเตรเลีย2-2ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเข้ารอบในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนปารากวัยจบที่3มี4แต้มยังมีโอกาสเข้ารอบสูงในโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมด้านการแข่งขันในกลุ่ม E ทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พลิกชนะเยอรมัน2-1เก็บ3แต้มสำคัญมี4คะแนนผ่านเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนทัพอินซีเล็กมี6แต้มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโกสดีวัวชนะกูราเซา2-0ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกูราเซาตกรอบขณะที่กลุ่ม F ทีมชาติญี่ปุ่นเสมอสวีเดน1-1และเนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย3-1ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้เนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นเข้ารอบในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนสวีเดนจบอันดับ3มี4คะแนนประตูได้เสียบวก0ประตูดีพอเข้ารอบต่อไปสำหรับรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจญี่ปุ่นจะพบกับบราซิลในวันที่30มิถุนายนนี้เวลา 0:00 น.การแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์ KPMG Women PGA Championshipที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมือ2ของโลกประเดิม3อันเดอร์พา69รั้งอันดับ8ร่วมส่วนผู้นำเป็นของอีนายุนโปรเกาหลีใต้ที่หวดวันเดียว9อันเดอร์พา63จาก9เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้ขณะที่เนลลี่คอด้าโปรอเมริกันมือ1ของโลกทำ2อันเดอร์พา70อยู่อันดับ19ร่วมเท่ากับโปรฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรมมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งติดตามได้จากรายงาน
2: มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมกรีนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอันดามันซึ่งรายได้จะนำไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
3: ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อชุมชนและก็เพื่อเยาวชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับในวันนี้ผมเองเนี่ยในฐานะเลขาธิการมูลนิธิจะนำเงินเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับร่วมกับอุทยานแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเรายังมีความสำนึกในเรื่องของสร้างจิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจและก็เข้าถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับ
2: สำหรับการแข่งขันมีทั้งหมด36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: คุณหญิงปฐมาลีตวัตตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member เปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกมให้พร้อมสำหรับอนาคตโดยจะมีการปรับโฉมใหม่เพิ่มขั้นตอนการหารือเชิงกลยุทธ์เข้าไปในการจัดหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมฤดูร้อนป ี2036และจะมีการลงมติเลือกในช่วงกลางปี2029โดยล่าสุดในเอเชียมีหลายชาติให้ความสนใจเตรียมเสนอตัวจัดโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2036แล้วปุณิพัฒน์สอนการรายงาน
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทธโฆวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรมประธานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2563
6: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะพบกันกับดิฉันเช่นเคยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นและเช่นเคยค่ะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเป็นรางวัลที่จะจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองได้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะและสัญลักษณ์พานแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศก็เป็นที่มาของชื่อพานแว่นฟ้าค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผลงานวรรณกรรมวันนี้นะคะเราได้นำเรื่องเกี่ยวกับฟันซี่นั้นเป็นผลงานการประพันธ์ของคุณนฏฐีสสิวิมลค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งค่ะที่ได้พาครอบครัวเดินทางกลับไปที่ต่างจังหวัดไปเยี่ยมเยียนบ้านเกิดหลังจากที่ลูกๆของเธอเติบโตแล้วค่ะโดยที่เธอนั้นก็ไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดนานนับ20ปีวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะผู้เขียนได้ใช้เทคนิคในการเล่าย้อนอดีตของตัวละครค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

นับแต่เดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยฉันไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดมานานนับ20ปีเห็นจะได้หลังเรียนจบก็ทำงานแต่งงานมีครอบครัวอีกทั้งแม่ก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันหลังพ่อเสียญาติพี่น้องส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตที่เมืองหลวงกันแทบทั้งหมดจึงไม่มีเหตุให้เดินทางกลับจังหวัดบ้านเกิดหลังลูกๆเติบโตย่างเข้าสู่วัยรุ่นฉันคิดว่าอยากให้พวกเขา

รู้ว่าต่างขั้วทางการเมืองและมีความคิดเห็นแตกต่างกันแล้วยิ่งควรจะหลีกเลี่ยงวันแรกที่อาคุเนียของฉันที่เหลืออยู่และทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านเกิดถามฉันเรื่องขั้วการเมืองฉันก็ได้แต่ยิ้มยิ้มแล้วก็ตอบเลี่ยงๆไปอาเข้าใจแกไม่อยากทะเลาะกันอาพูดการกลับมาบ้านเกิดครั้งนี้ฉันกับสามีเตรียมการกันพอสมควรเราเลือกพักกันที่โรงแรมในตัวเมืองแต่เมื่ออาทราบเรื่องก็ชวนให้มาอยู่ที่บ้านของอาห้องมีเยอะแยะที่ก็กว้างขวางจะไปพักที่อื่นทำไมกันไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไรหรอกก็มีกันเท่านี้แหละอาอธิบายฉันกับสามีเล็กลูกจึงย้ายออกจากโรงแรมเข้าพักบ้านอาหลังจากพักโรงแรมมาได้คืนหนึ่งฉันตะเวนพบเพื่อนเก่าที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันหลายวันจากนั้นอาก็พาไปบ้านญาติบางคนที่ไม่ได้ติดต่อกันนานพาไปเจอเพื่อนบ้านเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่จากนั้นเพื่อนเก่าก็พาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆตลอดจนอาหารการกินที่ตอนเด็กเคยชอบรับประทานโดยเฉพาะเรื่องการกินเนี่ยฉันกินอิ่มหนำสำราญทุกมื้อจนวันหนึ่งเกิดปวดฟันขึ้นมาฉันก็เลยนึกถึงร้านทำฟันร้านหนึ่งที่ใครๆต่างก็เรียกกันว่าร้านป้าหมอฟันซี่แรกที่ฉันต้องวานมือหมอให้ช่วยอุดนั้นตอนนั้นฉันเด็กมากเป็นฟันแท้ที่ขึ้นมาไม่นานจึงจำเป็นต้องรักษาสมัยก่อนนั้นการอุดฟันเป็นเรื่องใหม่โดยเฉพาะในตัวจังหวัดของฉันที่ห่างไกลจากกรุงเทพและความเจริญทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆร้านป้าหมอจึงเป็นร้านทำฟันร้านเดียวในจังหวัดถ้าไม่นับอีกแห่งก็คือที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดซึ่งที่นั่นเมื่อเทียบกับร้านป้าหมอแล้วคนมักจะเลือกไปร้านป้าหมอกันไม่รู้ว่าเพราะความสะดวกเพราะว่าไปเวลาใดก็ได้หรือว่าเพราะไม่อยากขึ้นชื่อว่าไปโรงพยาบาลทั้งที่ร้านป้าหมอแพงกว่าโรงพยาบาลแต่คนกลับนิยมไปให้ป้าหมอรักษาฟันด้วยกันทั้งนั้นแหละ

ฉันไปรับบริการรักษาจนกระทั่งฟันซี่สุดท้ายเมื่อก่อนจะจากบ้านเกิดมาก็ยังไปให้ป้าหมอจัดการซึ่งจำได้แม่นยำว่าป้าหมอบอกให้อุดแต่ว่าฉันไม่มีสตางค์มากพอที่จะอุดเพราะว่าการอุดฟันแพงกว่าถอนป้าหมอคงคาดเดาความจำเป็นออกจึงอุดให้ในราคาของการถอนฟันทำให้ฉันนั้นซึ้งใจครั้นฉันอยากไปรักษาฟันกับป้าหมอกลับได้ยินคุณอาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปร้านป้าหมอกันแล้วใครๆก็พูดกันว่าแกเป็นหมอเถื่อนแกไม่จบหมอแต่มารักษาเองมีร้านเปิดใหม่อีกร้านหนึ่งคนแน่นมากร้านก็ติดแอร์ตกแต่งร้านทันสมัยเครื่องมือก็ใหม่ถึงราคาจะแพงกว่าแต่คนก็พร้อมใจไปกันดีกว่าไปรักษากับหมอเถื่อนเป็นไหนไหนแต่หนูจำได้ว่าตอนเด็กอะใครๆก็ไปร้านป้าหมอกันหมดนะคะฉันแย้งนั่นน่ะเพราะคนไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็รู้กันหมดแล้วคุณอาตอบฉันนำเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อนเก่าเพื่อนบอกว่าป้าหมอแดงส่วนอาแกก็ปปส.แถมยังลงไปเป่านกหวีดที่กรุงเทพด้วยเข้าใจไหมฉันพยักหน้ารับที่กรุงเทพเพื่อนหลายคนของฉันที่คบหากันมานับสิบปีก็ผิดใจกันด้วยเรื่องนี้เยอะแยะมีคนเห็นป้าหมอไปแจกข้าวกล่องให้เสื้อแดงตอนการเมืองแรงๆประท้วงกันในตัวจังหวัดเมื่อหลายปีก่อนเพื่อนเล่าอาแกก็เคยทะเลาะกับป้าเรื่องนี้แหละชี้นิ้วใส่กันแรงจะตายอาแกน่ะส่วนป้าหมอก็ใช่ย่อยเท้าเสียเอวเถียงฉอดจะฉอดป้าหมอไม่น่าเป็นคนอย่างนั้นนะฉันบอกแกเป็นคนไม่ค่อยพูดน่ะแล้วก็ไม่สนใจเรื่องใครด้วย

คนเราอ่ะมันเปลี่ยนกันได้นะแกกับการเมืองเนี่ยบางคนพูดเรื่องนี้ปุ๊บกลายเป็นคนละคนไปเลยแกไม่เคยเจอหรอเพื่อนตอบฉันก็ได้แต่ยิ้มแย่ๆยังไม่รู้จะตอบว่ายังไงในเมื่อฉันมาพักที่บ้านจึงเกรงใจท่านไม่กล้าขัดตัดสินใจไปที่ร้านหมอฟันคนใหม่แทนประกอบกับความรู้สึกที่ไม่อยากไปทะเลาะกับป้าหมอด้วยก่อนออกจากบ้านฉันก็เล่าให้สามีฟังเกี่ยวกับป้าหมอเพราะว่าหวนระลึกถึงประสบการณ์เก่าๆแล้วก็จำได้ดีว่าความรู้สึกตอนฉีดยาชาตอนที่ป้าหมอดึงฟันออกจากปากช่างนุ่มนวลไม่เจ็บเลยผิดกับไปหาหมอฟันตอนอยู่กรุงเทพทบแวบๆหนึ่งเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมทุกครั้งที่เคยถอนฟันฉันไม่คิดมากอย่างนี้ที่ผ่านมาเหมือนเดินเข้าร้านสระผมสระเสร็จถึงบ้านก็ทำตัวปกติได้แต่กับฟันซี่นี้ทำไมความรู้สึกถึงรุนแรงต่างออกไป

ฉันเล่าย้อนความให้สามีฟังต่อไปว่าฉันชอบลูกอมตั้งแต่เด็กๆทั้งที่แม่ห้ามแต่ก็แอบแม่เสมอจนต้องไปถอนฟันน้ำนมไปหลายซี่จนกระทั่งฟันแท้ขึ้นถึงได้เข็ดหลาบหันมาดูแลฟันอย่างจริงจังแต่ก็ไม่ไหวว่าครั้งหนึ่งตอนฉันอายุราวๆ 12-13 ปีฟันซี่นี้เริ่มผุเป็นรอยเส้นดำๆที่ร่องฟันด้านบนแม่พาไปร้านป้าหมอป้าหมอมีแค่ใบประกาศผู้ประกอบอาชีพทันตกรรมแล้วก็ผู้ช่วยทันตกรรมไม่ได้มีปริญญาทันตแพทย์เขาเรียกว่าทันตพิบาลสมัยก่อนเรียนแค่2ปีหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขส่วนสมัยนี้ไม่มีแล้วฉันอธิบายให้สามีฟังเดี๋ยวนี้ต้องเรียน4ปีได้ปริญญาตรีทันตสาธารณสุขศาสตร์จบมาก็เหมือนพยาบาลของหมอฟันนั่นแหละพี่หนูรู้เพราะว่ามีเพื่อนเรียนจบมาอย่างนี้อุดถอนขูดหินปูนได้ส่วนการรักษายากๆอย่างผ่าฟันคุดทำฟันหลอมหรือว่าทำฟันให้ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆก็จะปล่อยให้หมอจัดการสามียิ้มก่อนจะแซวฉันแล้วก็คุยไปถึงเรื่องฟันของลูกที่ไปอุดมาที่กรุงเทพลูกร้องโยเยแต่หมอฟันก็มีวิธีการรับมือกับเด็กๆทำให้ฉันนึกถึงตอนไปหาป้าหมอเพราะว่าแกจะพูดจานิ่มๆเบาๆไม่ดุแต่แปลกที่เด็กจะทำตามที่ป้าหมอบอกเสมอหลังทำฟันเสร็จป้าจะให้รางวัลต่างๆทั้งตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าสมุดหนังสือมีให้เลือกโตขึ้นมาหน่อยมีร้านทำฟันเกิดขึ้นอีกหลายแห่งฉันก็ทราบจากคนอื่นๆว่าหมอฟันทุกคนในจังหวัดรักแล้วก็เคารพป้าหมอป้าหมอมีชื่อเสียงพอๆกับเรื่องความประณีตของงานและก็คำพูดขวานผ่าซากแต่พ่อแม่ทุกคนก็ไว้ใจที่จะพาลูกมาที่นี่มากกว่าที่อื่นความดุของป้าหมอขึ้นชื่อขนาดเอาไว้ดุเด็กดื้อได้เหมือนขู่ว่าตำรวจจะจับอย่าดื้อนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแม่จะจับส่งให้ป้าหมอถอนฟันเลยเจอคำนี้รับรองเงียบเรียบร้อยทุกรายก็ลองนึกภาพดูผู้หญิงแก่ๆตัวเล็กๆผอมๆพูดเสียงเนิบๆเย็นๆแถมมีเครื่องมือที่ส่งเสียงวิดวิดอยู่ในปากของเราเป็นเด็กที่ไหนก็กลัวกันทั้งนั้น

ป้าหมอสวดยาเรื่องนิสัยในการกินขนมระหว่างที่ทำการกรอฟันแล้วก็อุดฟันให้ฉันครั้งหนึ่งฉันฟังอย่างไม่โต้เถียงทั้งที่ก่อนมาก็เถียงคำไม่ตกฟากกับทั้งพ่อและก็แม่ป้าหมอบอกตั้งแต่ตอนนั้นว่าฟันของฉันเนื้อค่อนข้างเปราะแล้วก็ร่วนคงด้วยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนใครคนอื่นฟันจึงผุแล้วก็แตกหักง่ายต้องดูแลมากเป็นพิเศษราวๆ 3-4 ปีจากนั้นตอนนั้นฉันเรียนม.6เทอมปลายฟันซี่นี้เกิดเป็นรอยดำเพิ่มรอบๆ รอยอุดเดิมฉันขยาดบทสวดป้าหมอจึงไม่กล้าบอกแม่แต่แรกแต่ต่อมามีการปวดร้าวรุนแรงจนกินข้าวไม่ได้แล้วก็มีอาการปวดหัวร่วมด้วยจึงต้องพึ่งป้าหมออีกครั้งป้าหมอเริ่มบทสวดบทเดิมแต่เมื่อตรวจฟันฉันอย่างถี่ถ้วนลองข้อดูหลายครั้งก็ขมวดคิ้วยุ่งฟันผุไม่ลึกนะหนูไม่น่าทำให้ปวดขนาดนั้นที่จริงไม่ควรปวดเลยปวดยังไงนะฉันเล่าอาการปวดอีกครั้งปวดลึกร้าวไปถึงกระดูกกรามใต้หูปวดหูปวดหัวแล้วก็เคี้ยวอาหารลำบากปวดทั้งสองข้างไม่ใช่แค่ข้างเดียวบางทีปวดมากจนไข้จับป้าหมอฟังแล้วพยักหน้าทำหน้าเครียดเก็บอุปกรณ์ทำฟันแล้วก็ถอดหน้ากากออกให้แม่พาไปโรงพยาบาลนะบอกหมอที่โรงพยาบาลว่าป้าหมอให้มาลองเอ็กซเรย์รอบด้านดูถ้าไม่มีเครื่องก็ลองด้านเดียวก่อนใส่ฟิล์มลึกๆคำสั่งของป้าหมอแปลกประหลาดแล้วก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่ฉันก็ท่องจำมาบอกหมอฟันที่โรงพยาบาลได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นหมอฟันตรวจดูฟันเจ้าปัญหาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อมยิ้มรอยอุดเดิมเนี่ยฝีมือป้าหมอใช่ไหมสวยละเอียดอย่างนี้ไม่มีใครหรอกฉันพยักหน้ารับก่อนที่หมอจะส่งไปยังห้องเอ็กซเรย์เจ้าหน้าที่สอดฟิล์มแข็งๆแผ่นเล็กๆประมาณ2คูณ1นิ้วลงไปที่ข้างเหงือกซ้ายด้านในสุดข้างโคนลิ้นฉันรู้สึกเจ็บแล้วก็อยากจะเจียนขย้อนออกมาอย่าขยับนะเอาละกลั้นหายใจ1 2เมื่อผลฟิล์มออกมาภาพที่ไม่นึกว่าจะเห็นก็ปรากฏขึ้นเป็นรูปของฟันซี่หนึ่งนอนตะแคงอยู่ลึกด้านในห่างตำแหน่งที่ควรจะอยู่อย่างผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดครึ่งหนึ่งฝังอยู่ในกระดูกกรามอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในเนื้อเหงือกที่นี่ไม่มีเครื่องมือใหญ่ที่จะผ่าฟันลึกขนาดนี้ออกมาได้มันฝังในกระดูกเครื่องเอ็กซเรย์รอบด้านก็ไม่มีหมอคงจะต้องส่งต่อหนูไปที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางนะครับแม่และฉันพยักหน้าก็จะว่ายังไงได้ล่ะพวกเราไม่มีใครรู้ดีกว่าหมออ้อก่อนไปลำปางฝากไปบอกป้าหมอด้วยนะครับว่าที่ป้าหมอสงสัยนะถูกเพ่งเลยหนูต้องขอบคุณป้าหมอมากๆนะครับและฉันก็ไม่ลืมกลับไปบอกป้าหมอทุกคำพูด

ที่ลำปางมีเครื่องเอ็กซเรย์สแกนรอบด้านฉันตาพร่าเมื่อแสงสว่างวาบเข้าตาขณะที่เครื่องสแกนที่ดูทันสมัยสะอาดสะอ้านใหม่เอี่ยมเหมือนออกมาจากหนังฮอลลีวูดพิงรอบไปหน้าช้าๆจากซ้ายไปขวาและเมื่อผลสแกนออกมาฉันและแม่รวมทั้งหมอก็ต้องเครียดหนักกว่าเดิมเพราะว่าฟันในลักษณะเดียวกันวางตะแคงฝังลึกในกระดูกกรามสี่ซี่ครบทั้งสองด้านทั้งซ้ายขวาและบนล่างบางซี่ลึกบางซี่ตื้นแต่ก็ไม่ได้อยู่ในแนวรูปฟันปกติแม้แต่ซี่เดียวดูจากฟิล์มและเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับแต่ก็เจอบ้างคงต้องใช้ห้องผ่าตัดใหญ่แล้วก็ดมยาแต่ไม่ต้องกลัวที่นี่เครื่องมือทันสมัยเกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่ก็เจอบ้างคงต้องใช้ห้องผ่าตัดใหญ่แล้วก็ดมยาแต่ก็ไม่ต้องกลัวที่นี่เครื่องมือทันสมัยแล้วก็มีอาจารย์หมออยู่ด้วยปลอดภัยแน่นอนครับหมอคนที่ว่าฉีกยิ้มกว้างโชว์เหล็กจัดฟันสีเงินแวววาวคุณแม่กับคนไข้จะว่าอะไรไหมครับถ้าจะขออนุญาตให้นักเรียนแพทย์เข้าไปสังเกตการด้วยกรณีพิเศษแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับจะได้เป็นวิทยาทานด้วย

ฉันถูกแม่และน้องสาวบังคับให้กินอาหารจำนวนมากแต่ว่าก็กินได้ไม่มากเพราะว่าความเครียดที่จะต้องเข้าห้องผ่าตัดใหญ่หมอบอกให้ดื่มน้ำหวานเยอะๆเพราะว่าหลังผ่าตัด2วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้กินว่าดื่มอะไรทั้งนั้นพยาบาลประจำห้องผ่าตัดใหญ่นำชุดมาให้ฉันเปลี่ยนฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องถอดชุดเดิมออกให้หมดกระทั่งชุดชั้นในแต่ก็ยอมทำตามที่เขาว่าชุดผ่าตัดดูโล่งๆชอบกลจนไม่ค่อยมั่นใจในห้องผ่าตัดใหญ่มีโป๊ะไฟที่มีดวงไฟ3ดวงใหญ่ๆเหมือนที่เคยเห็นในหนังห้องขาวสะอาดโล่งกว้างแล้วก็เย็นเฉียบได้กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเจือจางในอากาศเตียงผ่าตัดใหญ่ดูน่ากลัวแล้วก็สูงกว่าที่คิดฉันเหยียบบันไดเตี้ยๆขึ้นไปแล้วก็นอนลงบนเตียงนางพยาบาลวางแขนฉันเข้ากับที่วางแขนที่แยกต่างหากและมัดล็อก3ปล้องห่มด้วยผ้าสีเขียวถึงคอใช้สายรัดฉันติดเตียงที่ข้อเท้าหัวเข่าหน้าตักแล้วก็ใต้ราวนมจนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแหนมปะย่นก่อนห่มด้วยผ้าสีเขียวอีก1พื้นเธอบอกให้หลับตาจัดศีรษะให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการวางผ้าหนานุ่มที่พับเรียบร้อยปิดตาฉันใช้สายรัดหัวให้ยึดแน่นกับเตียงจนฉันรู้สึกปวดนิดๆวางผ้าปิดหน้าและหัวส่วนบนจนเหลือเพียงจมูกกับปากฉันคิดว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เลยหรอฉันคิดในใจตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวก็เริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาที่ปิดตานี่ออกไปได้ตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและหวาดกลัวเริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาที่ปิดตานี่ออกไปได้เพราะอายที่จะให้ใครรู้ว่าฉันกลัวแค่ไหนหลังจากนั้นรู้สึกถึงความเย็นแสบๆของของเหลวกลิ่นฉุนรุนแรงที่มีคนเอามาเช็ดวนเวียนรอบปากรอบจมูกและลำคอมันน่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อแต่ทำไมเมื่อสูดดมแล้วรู้สึกชาแล้วก็เบลอแต่มันไม่ใช่ยาสลบแน่หมอซึ่งเป็นผู้ชายเสียงแก่ๆที่เข้ามาหลังจากนั้นไขข้อข้องใจให้เมื่อได้ยินเขาคุยกับใครสักคนในห้องนั้นว่าเคสนี้ดมยาสลบไม่ได้เพราะท่อช่วยหายใจจะกีดขวางเครื่องง้างปากและในเมื่อไม่ใช้ท่อช่วยหายใจยาสลบจะทำให้หลอดลมหย่อนตัวตีบขาดอากาศหายใจได้ยังไม่นับเรื่องเลือดที่อาจจะย้อนลงหลอดลมอีกคงด้วยเหตุนั้นแหละฉันจำเป็นจะต้องตื่นเสมอระหว่างผ่าตัดแล้วก็คอยตอบโต้กับหมอด้วยการเคาะนิ้วมือเพื่อให้รู้ว่ายังไม่หลับหมอฉีดยาชาให้หลายเข็มจนรู้สึกเหมือนศีรษะซีกล่างหายไปครึ่งนึงยาที่ทาแต่แรกก็คงเป็นตัวยาชาด้วยตั้งแต่หมอเริ่มลงมือกับปากของฉันเสียงที่หมอคุยกันดังไม่หยุดแต่เหมือนหมอจะพูดให้คนอื่นที่อยู่ในห้องนั้นฟังมากกว่าเสียงพูดคุยสับแพทย์งึมงำเบาๆทำให้ฉันประเมินได้ว่าน่าจะมีนักเรียนแพทย์อยู่ในห้องนี้ด้วยอย่างต่ำก็ 5-6 คนหนูไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเจ็บหรือว่ากลัวก็เคาะนิ้วบอกหมอนะเอาละตอนนี้หมอจะใส่เครื่องง้างปากแล้วรู้สึกไหมหมอจะเอาซี่ซ้ายด้านบนออกก่อนซี่เนี้ยอยู่ลึกที่สุดเอาล่ะตอนนี้หมอกำลังเลื่อยเหงือกหนูอยู่นะสะเทือนหน่อยโอ้นั่นไงเจอละฝังในกระดูกกรามเลยเราจะเลาะกระดูกข้างๆออกนิดหน่อยก่อนดีไหมโอ้นั่นดูสิซี่ใหญ่มากนี่เห็นไหมตอนนี้แหละที่ฉันแน่ใจว่าหมอพูดกับคนอื่นเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ทุบฟันหนูให้แตกก่อนเนาะอ้าวแม่ดีจังเลยฟันแตกง่ายดีเอาละแล้วก็เอาครีมออกมาเอาละจากนั้นก็คีบออกมาทีละชิ้นอย่าให้เหลือเศษเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเชื้ออักเสบที่ปลายประสาทหนูยังตื่นอยู่ไหมคะคนเก่งข้อนิ้วหน่อยนะโอ้ดีมากครับหายใจลึกๆนะครับโอ้โหนี่เลือดออกเยอะมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอย่ากลืนนะครับเดี๋ยวหมอจะดูดออกให้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นยังไม่จบนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
5: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
3: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนฉลองกรุงจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนฉลองกรุงระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงส่งผลให้การจราจรเป็นอัมพาตและไฟดับเป็นวงกว้างโดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างเร่งแก้ไข
8: สำนักงานเขตลาดกระบังรายงานสถานการณ์เสาไฟฟ้าล้มถนนฉลองกรุงโดยจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าเสาไฟฟ้าล้มเป็นแนวยาวบนถนนฉลองกรุงตั้งแต่บริเวณซอยฉลองกรุง31ถึงซอยฉลองกรุง57ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มกีดขวางช่องทางการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้เบื้องต้นพบรถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหายมากกว่า30คันบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งโดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะนี้ตำรวจได้ปิดการจราจรถนนฉลองกรุงตั้งแต่บริเวณแยกถนนสุวินทวงศ์แยกเจ้าคุณทหารเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวการเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังเร่งนำรถเครนและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟที่ล้มเพื่อเปิดเส้นทางและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงในช่วงนี้และติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการเหล่าทัพติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมหากได้รับมอบหมาย
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสถานการณ์และเตรียมพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยหากได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการโดยตนเองได้หารือกับนายเสียศักดิ์พวงเขตแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์โดยกระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพมีความพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมตามนโยบายของรัฐบาลและความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกมิติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ยึดพยานหลักฐานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นและอย่ามองเป็นประเด็นการเมืองหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทำผิดต้องดำเนินการตามกระบวนการและไม่กังวลต่อกรณีดังกล่าวแม้จะมีการกล่าวถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดเพราะไม่ได้ทำผิดและยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนและดำเนินการกับคนที่รับผิดชอบโดยนำผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาประจำที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การดำเนินงานโปร่งใสและเป็นธรรมส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงที่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอยืนยันไม่ได้ทำผิดและไม่ว่าทำหน้าที่อยู่ในกระทรวงใดต้องเข้าไปจัดการให้หมดไม่มีการยกเว้นและจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสำหรับกรณีข้อเสนอให้ย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยออกไปก่อนเพื่อความเป็นธรรมในการสอบสวนนั้นการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะมินมีเรื่องราวจากกรมอนามัยมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องโรคไตเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเรื่องโรคไตเรื้อรังนั้นนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมิ่งก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มินไปหาตำรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหารหนึ่งอย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึง
กิจกรรมวันไตรโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกค่ะซึ่งกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจแห่งสถาบันโรคทรงอกนั้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่าคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกซึ่งจะจัดในวันพุธที่12มีนาคมนี้นะคะเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณลานกิจกรรมอาคาร8ชั้น1สถาบันโรคทรวงอกค่ะซึ่งภายในกิจกรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรวงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ผมก็จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารที่น่ารู้จากรอบโลกเลยมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับในเบรกนี้นะครับผมก็มีเรื่องของงานวิจัยหรือว่าผลสำรวจล่าสุดที่สำรวจองค์กรต่างๆถึงคุณสมบัติต่างๆที่เขาต้องการจะได้จากเด็กจบใหม่หรือว่าคนทำงานรุ่นใหม่นะครับในยุคที่ AI เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานซ้ำๆงานที่เด็กจูเนียร์เนี่ยสามารถทำได้ซึ่งการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับก็กำลังจะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดแรงงานทั่วโลกเลยอย่างเห็นได้ชัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะสามารถถูกแทนที่ได้ด้วยระบบ AI ไปซะทั้งหมดเพราะว่าจากผลสำรวจล่าสุดเนี่ยก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถในทักษะ soft skill ต่างหากนะครับทักษะ soft skill เนี่ยก็หมายถึงทักษะในการตัดสินใจทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่ AI เนี่ยไม่สามารถมาแทนที่ได้นะครับโดยบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง PwC เขาก็ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากประกาศรับสมัครงานมากกว่า 1,000 ล้านตำแหน่งจาก6ทวีปทั่วโลกก็ได้สะท้อนข้อเท็จจริงที่ชวนให้คิดนะครับว่าสิ่งที่นายจ้างเขากำลังมองหามากที่สุดในปัจจุบันนี้เนี่ยจากเด็กจบใหม่กลับเป็นทักษะดั้งเดิมของมนุษย์นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการตัดสินใจและก็ภาวะผู้นำรวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการทำงานเป็นทีมนั่นเองนะครับเนื่องจากระบบ AI เนี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาแล้วก็รับช่วงต่อในส่วนของงานรูทีนหรือว่างานเอกสารซ้ำๆไปซ้ำหมดแล้วนะครับดังนั้นองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยจึงหันมาเน้นให้คุณค่ากับสมรรถนะส่วนตัวหรือว่าทักษะดั้งเดิมของมนุษย์ที่ยากต่อการใช้ AI เข้ามาแทนที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะครับกำลังมีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเกือบทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเลยตั้งแต่กลุ่มเทคโนโลยีไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางนอกจากนี้แล้วรายงานก็ยังชี้ให้เห็นว่า AI เนี่ยได้แบ่งกลุ่มตลาดงานออกเป็น2มิติหลักๆนะครับมิติแรกก็คือกลุ่มตำแหน่งงานที่ใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยเสริมประสิทธิภาพแต่ไม่ได้เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์โดยตรงเช่นแพทย์รังสีวิทยาหรือว่าเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรส่วนมิติที่2ก็คือกลุ่มอาชีพที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทลายกำแพงความยากทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถเข้ามาเริ่มงานและก็จัดการกับภารกิจที่ซับซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งจากรายงานของ PwC เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับรายงานของ Future of Job Report ของ Economic Forum นะครับที่คาดการไว้ว่าภายในปี2030นี้เนี่ยทักษะในการทำงานของคนทำงานทั่วโลกกว่า 39% จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและก็ยกระดับขึ้นโดยทักษะที่มีแนวโน้มที่จะติดโผความต้องการสูงสุดก็ได้แก่การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและก็ความทนทานแรงกดดันทางจิตใจในการทำงานหรือว่าทักษะ resilience นั่นเองนะครับซึ่งหากองค์กรธุรกิจที่มีการบูรณาการ AI เข้ากับระบบการทำงานอย่างพอเหมาะพอสมเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตของบริษัทเท่านั้นแต่ยังช่วยให้มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโดยผลสำรวจนี้ก็พบว่าบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ AI มีอัตราการจ้างงานที่เติบโตขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับขณะที่กลุ่มบริษัทที่ยังไม่ได้เน้นการปรับใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแค่30%เท่านั้นนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาทำให้การจ้างงานลดลงเลยหากแต่ทำให้การจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหากบริษัทมีการประยุกต์เอา AI มาอย่างใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสมและก็มีการรับคนที่สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็กลับทำให้ผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นนั่นเองและพอผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นก็มีความต้องการที่จะรับคนทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายเรื่องนี้นะครับก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าแม้ความเชี่ยวชาญและทักษะด้าน AI จะเป็นสะพานเชื่อมต่อโอกาสที่สำคัญในโลกของการทำงานแต่สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการกำหนดความสำเร็จ และก็สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในอาชีพการงานในระยะยาวเนี่ยก็ยังคงเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ในการทำงานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์การใช้เหตุผลในการตัดสินใจและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและก็ความเป็นผู้นำในการที่จะพาองค์กรก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณรายงานชิ้นนี้นะครับของเว็บไซต์สนุก.com ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังนึกท่านั่งแบบท่านั่งยองๆแบบที่ผู้สูงอายุในบ้านเราสามารถนั่งกันได้ไหมล่ะครับมีบทความหนึ่งใน BBC นะครับที่เขียนถึงท่านั่งยองๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นท่านั่งยองๆแบบที่คนหลายชาติในเอเชียนี้นั่งได้และก็ดีต่อสุขภาพเมื่อแก่ตัวขึ้นนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนเพราะว่าคุณตาคุณยายที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนั่งยองๆได้แต่พอผมลองนั่งดูเนี่ยนะครับอู้กับนั่งไม่ได้นะครับอู้ทำไมท่านแข็งแรงจังนะครับเขาบอกว่าท่านั่งยองๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรแบบธรรมดาธรรมดาเลยของคนทั้งในประเทศจีนญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วเอเชียผู้คนเนี่ยสามารถที่จะนั่งพักกันอย่างสบายๆด้วยท่านี้โดยมีส้นเท้าเนี่ยแนบราบกับพื้นพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะนั่งแบบนี้ขณะรอรถไฟนั่งคุยกับเพื่อนหรือว่านั่งกินข้าวก็ได้นะครับซึ่งปรากฏการณ์ท่านั่งยองๆของชาวเอเชียที่เราเหมือนจะเห็นกันในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยก็กลับกลายเป็นวิดีโอไวรัลที่จุดความสนใจในโลกออนไลน์บางคนเนี่ยนะครับก็ได้ลองนั่งท่านั่งยองๆแบบนี้ก็หลายคนก็ล้มหงายหลังไปเลยนะครับหรือไม่ก็ล้มเอ็นตัวไปข้างๆต้องคว้าไปจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงที่อยู่ข้างๆตัวเพื่อที่จะพยุงตัวไว้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าความสนใจในท่านั่งนี้เนี่ยก็สะท้อนคำถามที่ใหญ่กว่านั้นไปมากมายเลยนะครับก็คือความสำคัญของการรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นและทำไมบางคนถึงนั่งยองๆได้อย่างสบายขณะที่บางคนเนี่ยกลับทรงตัวแทบไม่อยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับโดยโปรเฟสเซอร์คริสโตเฟอร์ฟาเวอร์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวของมนุษย์จากมหาวิทยาลัยซาวเทิร์นแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พูดถึงไว้ว่าท่านั่งยองๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับท่าสควอชเวลาเราออกกำลังกายนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นท่าออกกำลังกายพื้นฐานที่คนที่ไปออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยออกกันเป็นปกติซึ่งก็เป็นการย่อตัวลงเหมือนกำลังจะนั่งจนต้นขาเนี่ยขนานไปกับพื้นนั่นเองนะครับแต่ท่านั่งยองๆแบบคนเอเชียเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นท่าที่เรียกว่าสควอทแบบลึกเลยนะครับหรือว่าดีฟสควอทซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ต้องใช้ร่างกายต้นขาแล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยที่แข็งแรงมากกว่าท่าสควอททั่วไปซึ่งก็เป็นการนั่งยองๆลงไปเข่าเนี่ยงอจนสุดแล้วก็ถ่างออกด้านนอกเท้าเนี่ยก็วางแยกห่างกันอกตั้งตรงโดยด้านหลังของต้นขาเนี่ยแนบพักอยู่บนกล้ามเนื้อน่องโดยโค้ชชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแม็กซ์วีเนี่ยนะครับด้วยได้โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียของเขาจนมียอดชมนับล้านวิวซึ่งนักกายภาพบำบัดก็ได้อธิบายว่าท่าสควอทแบบลึกหรือท่านั่งยองๆแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวของสะโพกหัวเข่าและก็ข้อเท้ามากกว่าปกติและจะรู้สึกได้ในหลายส่วนของร่างกายมากกว่าท่าสควอทในฟิตเนสทั่วไปงานวิจัยหลายชิ้นนะครับก็พบว่าการยืดเหยียดร่างกายอย่างเต็มที่ในลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและก็ความยืดหยุ่นลดอาการปวดหลังและก็ช่วยให้เราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ตลอดช่วงชีวิตไปเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าไอ้ท่านั่งยองๆแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าออกกำลังกายที่โอ้ทำให้คนที่นั่งบ่อยๆเนี่ยนะครับแข็งแรงขึ้นจนแก่จนเฒ่าเลยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่อยากฝึกท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยนะครับก็บอกว่าอย่าพึ่งหักโหมจนเกินไปก่อนที่ร่างกายจะพร้อมอย่าไปรีบร้อนที่จะย่อตัวลงไปจนสุดเพราะเราอาจจะบาดเจ็บแล้วก็ล้มลงได้นั่นเองนะครับเขาแนะนำว่าให้ค่อยๆฝึกท่านี้ทีละน้อยโดยใช้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยช่วยพยุงร่างกายตัวเองเช่นอาจจะจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงไว้ก็ได้แล้วก็ย่อตัวลงเพียงเท่าที่รู้สึกสบายตัวเท่านั้นซึ่งโค้ชสวีเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราทำแบบนี้เวลา 2-3 ครั้งทุกวันติดต่อกันไม่กี่สัปดาห์เราก็จะเริ่มรู้สึกได้เองว่าโอ้มันเริ่มปลอดภัยแล้วแล้วก็สามารถที่จะนั่งลงต่ำกว่านี้ได้อีกนิดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะสูญเสียความยืดหยุ่นข้อต่อหัวเข่า กระดูกสันหลังสะโพกและก็ข้อเท้าซึ่งก็จะทำให้จำกัดความสามารถในการนั่งยองๆเข้าไปอีกซึ่งวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม่ของเราในปัจจุบันนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มที่จะใช้ร่างกายแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของร่างกายน้อยลงไม่เหมือนกับผู้สูงอายุนะครับที่สามารถนั่งยองๆได้อย่างสบายมากเลยซึ่งหลักการของโค้ชเขาก็บอกว่าเราจำเป็นจะต้องควบคุมร่างกายของตัวเองให้ได้ซะก่อนต้องลุกขึ้นยืนได้และก็รับมือกับแรงโน้มถ่วงให้อยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะนั่งยองๆได้หรือเปล่าถ้ายังไม่สามารถที่จะนั่งได้แล้วอยากจะฝึกความแข็งแรงของร่างกายดูก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับค่อยๆนั่งลงไปทีละน้อยอย่าลงไปให้ลึกจนสุดนะครับในวันแรกเพราะเราอาจจะล้มแล้วก็บาดเจ็บได้โดยไม่รู้ตัวนั่นเองและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งยกระดับเมืองปลอดภัยเพื่อรับมือภัยพิบัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งยกระดับเมืองปลอดภัยเพื่อรับมือภัยพิบัติโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยเน้นย้ำให้เร่งขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเพื่อพลิกฟื้นวิถีชีวิตประชาชนผ่านการพัฒนาเมืองพร้อมกำชับให้เร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญโดยเฉพาะโครงการด้านการป้องกันอุทกภัยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำที่ต้องบริหารจัดการเวลาให้สอดคล้องกับฤดูกาลเพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนพร้อมชื่นชมการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล DPT Trail Square ที่รวบรวมบริการด้านการผังเมืองการพัฒนาเมืองการควบคุมอาคารและงานบริการด้านช่างไว้ในระบบเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญบุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสยึดหลักกฎหมายทำงานเชิงรุกและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครประชุมโค้งสุดท้ายเตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเข้มงวดแนวทางปฏิบัติทั้ง50เขต
9: นายขจิตชัชวานิชประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมและความเที่ยงตรงของการเลือกตั้งพร้อมหวังว่าการดำเนินงานในวันที่27และ28มิถุนายนนี้ทั้งการรับมอบบัตรเลือกตั้งการจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานไปยัง50สำนักงานเขตในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งก่อนวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้งเป็นต้นไปครอบคลุมเรื่องการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เอกสารการรายงานให้กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครการจัดส่งเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ส่วนของสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมถุงใส่บัตรแล้วนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้สำนักงานเขตทั้ง50เขตเป็นสถานที่เก็บรักษาจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: เครือข่ายมหาวิทยาลัยสนับสนุนฐานข้อมูลคนจนและกลุ่มเปราะบางช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้คนจนตัวจริงเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและไม่มีผู้ใดตกหล่นจากระบบ
10: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพรฉิมพลีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากล่าวว่ามหาวิทยาลัยภายใต้เครือข่ายหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.ได้เดินหน้าบูรณาการฐานข้อมูลคนจนและกลุ่มเปราะบางเร่งช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่นำร่อง20จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้คนจนตัวจริงเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและไม่มีผู้ใดตกหล่นจากระบบโดยคณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่นำร่องได้ร่วมกันนำองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการแก้ปัญหาความยากจนมาพัฒนากลไกช่วยเหลือประชาชนด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานค้นหาและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้มีความถูกต้องแม่นยำก่อนส่งต่อข้อมูลให้กลไกระดับจังหวัดติดตามและสนับสนุนการลงทะเบียนพร้อมจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการเดินทางหรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลภาพรวมผลการศึกษาพบคนจนจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์สื่อสารไม่คุ้นเคยกับระบบออนไลน์หรือมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำให้พลาดโอกาสได้รับสิทธิ์ที่พึงมีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: Soft Power ไทยคืออะไร
13: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
12: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนภาคละปูนบ่เผานะเจ้าห่วงแห้งห่วงใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออากาศและสุขภาพ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมประมงเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมประมงเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลก
8: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณบริเวณชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำปลาสวยงามพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้กับประชาชนเกษตรกรรวมทั้งยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกและยังเป็นเวทีสำคัญสะท้อนศักยภาพด้านการประมงและความหลากหลายทางชีวภาพของไทยโดยนักเรียนเข้าชมฟรีสำหรับบุคคลทั่วไปมีค่าเข้าชม20บาทซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: โดยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยขวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
9: นายอโศกพลบำรุงผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.กล่าวว่าบพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนและเครือข่ายนักวิจัยจาก4มหาวิทยาลัยของประเทศไทยเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนช่วยพัฒนางานวิจัยให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาห่วงโซ่การผลิตกุ้งกล้ามกรามข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้แพะและควายน้ำให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้นขณะที่นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกวางสีหลังศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีพร้อมสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์กุ้งกล้ามกรามให้โตเร็วขึ้นต้านทานโรคและได้มาตรฐานสากลรวมถึงพัฒนาข้าวหอมมะลิให้ทนแล้งทนน้ำท่วมและทนดินเค็มควบคู่กับการยกระดับห่วงโซ่การผลิตแพะและควายน้ำให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ทีมชาติสเปนพบทีมชาติอุรุกวัยนัดสุดท้ายเพื่อลุ้นเข้ารอบการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม G, H และ I โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม H ระหว่างสเปนพบอุรุกวัยแข่งขันเวลา 7:00 นผลงานของทัพกระทิงดุ2เกมแรกเสมอเคปเวิร์ด0ประตูต่อ0และถล่มซาอุดิอาระเบีย4ประตูต่อ0ส่วนทีมจอมโหดเสมอซาอุดิอาระเบีย1ประตูต่อ1และเสมอเคปเวิร์ดมา2ประตูต่อ2เกมนี้ตัวหลักของสเปนทั้งลามินยามาลมิเกลโอยาซาบาลเปดรีพร้อมลงสนามแต่แนวรุกอาจมีการปรับอัลเฟรานตอเรสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมแรกในทัวร์นาเมนต์นี้โดยให้ดานี่โอโมและเยเรมี่ปีโน่เป็นตัวสำรองไปก่อนส่วนอุรุกวัยตัวหลักยังพร้อมหน้าเช่นเดียวกันทั้งโรดริโกเบนตันกูมานูเอลอูกาเต้เฟเดริโกบาเบเดโดยมีดาวิดนูนเยสเป็นตัวทีเด็ดจากมานั่งสำรองทั้งนี้ทีมที่ชนะจะได้ผ่านเข้ารอบแน่นอนแต่ทีมที่แพ้ยังต้องลุ้นผลคู่ระหว่างเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียซึ่งแข่งขันเวลาเดียวกันส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆนอร์เวย์พบฝรั่งเศสเซเนกัลพบอิรักเวลา 2:00 นนิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านเวลา 10:00 นอุดมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที
11: ่วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2559

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูนอยู่ในขณะนี้เฮาป้ากันเกือบ24ชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้ครับแหมชั่วโมงเดียวก็จะเที่ยงคืนแล้วเนาะคุณผู้ฟังครับก็มีเพลงเก่าๆเพลงสากลเก่าๆคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงนี้กับเพลงเบาๆหลายท่านกำลังนอนอยู่บนโซฟานะครับหลายท่านนอนบ่หลับอยู่บนเตียงนะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาฟังเพลงสากลเก่าๆครับรายการของเฮาเนาะรายการ For the Good Time ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเข็มนาฬิกาเข็มสั้นก็จะมาบรรจบกันช่วงเที่ยงคืนนะครับแฮมบอกกี้นาทีนี่นะเข็มนาฬิกาก็เหมือนแจ้งคุณผู้ฟังว่าวันนี้ผ่านมาเกือบหมดแล้วนะแฮมน้อยเดียวก็จะหมดวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้เฮาอยู่ด้วยกันบ่ถึง1ชั่วโมงนะฟังเพลงสบายๆนะคุยกันในเรื่องของสบายๆแล้วก็ไปรับพร้อมกันเนาะหลังรายการจบนะคุณฟังตามสำหรับเพลงสากลเก่าๆฟังกินหลอบกับหูซึกอบอุ่นนะครับเหมือนอดีตมานั่งอยู่ข้างๆเฮาเนาะไปฟังเพลงกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการกันครับ

เป็นจะได้กันพ้องตาเพลงสากลเก่าๆนะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการผ่อนคลายก่อนคุณผู้ฟังจะเข้านอนนะคุณผู้ฟังกราบกาอันอย่างตีนักอกนักใจนะคือนี่ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวพักผ่อนนะครับพักผ่อนเอาแห้งผูกขึ้นมาตื่นมาสู้กันใหม่นะครับชีวิตในเรื่องของการทำงานชีวิตประจำวันอย่างที่มันเป็นเรื่องนักอกนักใจก็วางเก็บไว้เนาะพักฟังเพลงกันนะเพลงยาวๆต่อเนื่องฟังสบายๆกันในค่ำคืนนี้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังฟังเสียงดนตรีเยอะๆนะครับยามตีจะใกล้เข้านอนนี่เนาะจะเป็นการผ่อนคลายนะตัวเองเนาะพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปากันช่วงต่อไปของรายการกันเนาะ

นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เปิดเพลงสากลเก่าๆเพื่อหลายท่านได้รับฟังกันก็คิดว่าเพลงเก่าๆนี่นั้นบ่ได้เป็นแค่เพลงเนาะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเพลงเหล่านี้สามารถตาหมู่เฮาเนี่ยย้อนกลับไปช่วงเวลาหนึ่งได้เลยว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นก้าสถานตีก้าคนคนหนึ่งก้าเนาะสำหรับเพลงบางเพลงเนาะแค่หนึ่งท่อนที่เฮาเคยฟังสมัยละอ่อนสมัยเป็นบ่าวนะครับพอเฮาได้ฟังมาเดี๋ยวนี้เนาะภาพแห่งความหลังก็จะย้อนกลับเข้ามาหาเฮานะคุณผู้ฟังครับก็เพลงเนาะก็อยู่คู่กับความทรงจำของใครหลายๆท่านและก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะเป็นเหมือนกันเนาะมีเพลงโปรดเพลงในดวงใจเพลงแห่งความทรงจำสมัยเฮาเป็นนักเรียนป.6สมัยเฮาเป็นนักเรียนม.ต้นม.ปลายอย่างก็จังนะครับผู้ฟังครับก็เพลงก็อยู่คู่กับเฮาทุกสมัยทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปฟังเพลงกันเยอะๆเนาะก่อนที่จะเข้านอนเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันครับ

กลับมาป้ากันแถมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผตีไข่ลับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอรายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเพื่อนระหว่างหลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องที่ผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี้เขาเป็นละออนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเขาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักๆเรื่องตีนักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเนอะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงท้ายของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคอนตีเฮาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดนึงก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮือหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮือสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนและกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0621549454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงไว้อยู่หมวดหนึ่งชื่อว่าอปริหานิยธรรมแปลว่าธรรมะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวหมายถึงธรรมะที่ทำให้ไม่เสื่อมเกิดความเจริญทั้งส่วนตนและส่วนรวมนำความสุขความเจริญมาสู่หมู่คณะฝ่ายเดียวเพราะเป็นหลักธรรมที่เน้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของหมู่คณะก่อให้เกิดการเคารพนับถือซึ่งกันและกันสรุปก็คือเป็นหลักธรรมที่สอนให้เฮาฮู้จักหลักการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างชุมชนองค์กรหรือสถาบันให้เข้มแข็งและสามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมู่ชนกับผู้บริหารบ้านเมืองและคณะพระภิกษุสงฆ์ญาติโยมสาธุชนคงจะเข้าใจอยู่แล้วว่า ความสุขความเจริญของบุคคลย่อมอิงอาศัยสถาบันคำว่าสถาบันนั้นหมายถึงองค์กรหนึ่งเป็นต้นว่าวัดคณะสงฆ์ศาสนาประเทศชาติกระทรวงกรมกองหรือหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือจะห้องเป็นอย่างอื่นก็ตามหน่วยงานที่บริการความสุขความเจริญให้แก่สมาชิกหน่วยหนึ่งก็เรียกว่าสถาบันเหมือนกันสถาบันหนึ่งย่อมประกอบไปด้วยบุคคลหลายคนเป็นสมาชิกคนหลายคนก็หลายใจหลายนิสัยใจคอการดำรงรักษาสถาบันให้มั่นคงและให้เจริญรุ่งเรืองบ่ให้เสื่อมถอยลงไปนั้นจึงเป็นเทคนิควิธีการเฉพาะอย่างหนึ่งจะเห็นได้ว่ามีชนชาติหลายเผ่าในโลกนี้ได้หายสาบสูญไปมีประเทศบางประเทศหมดความเป็นอิสระมีรัฐที่ศาสนานักต่อนักที่สลายตัวมีสถาบันแห่งมากมายที่แม้จะบัดถึงกับขนาดล้มละลายแต่ก็เสื่อมทรามลงไปอย่างน่าเสียดายทั้งหมดนั้นเกิดจากการบริหารงานของสถาบันนั้นบ่ถูกต้องและเหมาะสมแม้พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันใหญ่เป็นสถาบันใหญ่อย่างหนึ่งในโลกนี้ก็ตกอยู่ในวิถีแห่งความเสื่อมและวิถีแห่งความเจริญเหมือนกันทั้งที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสชี้ช่องทางเพื่อการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงไว้แล้วแต่ถ้าหากว่าพุทธบริษัททั้ง4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมสาธุชนตึงยิงตึงใจต่างปากันบันนำพาที่จะนำไปปฏิบัติให้ครบถ้วนก็จะทำให้พระพุทธศาสนาถึงความเสื่อมสลายลงได้เฮาทุกคนเป็นผู้มีหน้าที่ดำรงรักษาสถาบันทั้งสิ้นบ่ว่าจะในฐานะของผู้บริหารในฐานะของสมาชิกจึงควรศึกษาหลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรมนี้ไว้ให้ดีเพราะหลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรมนี้เป็นเทคนิคในการดำรงรักษาสถาบันให้เจริญรุ่งเรืองบ่ไปสู่ความเสื่อมถอยซึ่งอนุโลมใจได้ทั้งทางโลกและทางธรรมในทุกระดับซึ่งเป็นหลักธรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอพระพุทธองค์ตรัสเล่าถึงองค์ประกอบของอปริหานิยธรรมว่าอยู่7ประการทั้งสำหรับคฤหัสถ์และก็สำหรับพระภิกษุสงฆ์องค์ประกอบต่างๆนั้นประกอบไปด้วยอันดับแรกอปริหานิยธรรมสำหรับคฤหัสถ์คือ1มันประชุมกันเนืองนิดหมายถึงการประชุมพบปะหารือกันในกิจการงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ปัญหาในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดหันซึ่งกันและกันยอมรับในเหตุผลที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันไปบ่ได้คิดคนเดียวแต่ว่าเอามาประชุมปรึกษาหารือกันในหมู่ในคณะการประชุมกันบ่อยๆนั้นเป็นการระดมมันสมองรวบรวมความสามารถที่ทุกคนมีแล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องส่งเสริมพัฒนาหมู่คณะให้มีความเจริญในด้านต่างๆเป็นต้นว่าในสถานที่ทำงานหัวหน้ามีการประชุมปรึกษากับผู้ร่วมงานทุกครั้งงานก็จะราบรื่นหากมีข้อผิดพลาดทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั้นปิตามารดาพ่อแม่ลูกเมียอย่างก่ออู้จะปรึกษาหารือกันลูกก็จะอบอุ่นบัดติดเกมหรือบัดติดยาเสพติดคำว่าประชุมนั้นรวมไปถึงการพบปะการสนทนาการรับประทานอาหาร
2: การเล่นกีฬาการทำกิจกรรมกลุ่มย่อยด้วยกันเป็นต้นและการประชุมนั้นสมาชิกทุกคนจะต้องมีสติกำกับเพื่อควบคุมอารมณ์ให้ได้อยู่ตลอดเวลาถ้าบ่ายอันแล้วการประชุมนั้นก็จะไม่สำเร็จผลข้อที่สองพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงการทำกิจที่ควรทำหมายถึงเข้าประชุมเลิกประชุมและทำกิจที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อสร้างความรับผิดชอบร่วมกันป้องกันบังคับเกิดการกินแหนงแคลงใจกันต้องให้ความสำคัญกับการประชุมต้องทำงานของส่วนรวมให้ดีและพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันหมู่คณะเมื่อมีภัยการเริ่มและการเลิกประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเป็นตัววัดว่าคนในทีมมีความพร้อมหรือไม่แค่ไหนการตรงต่อเวลาเป็นการเสียสละเป็นการแสดงน้ำใจหันอกหันใจผู้อื่นคือความสำคัญของคำว่าทีมทีมก็คือคณะทำงานหัวหน้าที่ดีจึงต้องรักษาเวลาทั้งการเริ่มและการเลิกประชุมการทำกิจต่างๆตามมติที่ประชุมเป็นการเสียสละเป็นการยอมรับเป็นการแสดงออกถึงความอดทนอดกลั้นและที่สำคัญก็คือเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดหากว่าไม่เชื่อใจกันแล้วก็จะทำให้ไม่แบ่งงานกันเกิดการลงตนเองการที่มีใจบถึงคือหมายความว่าทำงานไม่เอาใจให้อ่ะใจบกว้างพอที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นๆทำผิดพลาดเพื่อการเรียนรู้การจัดทำเอกสารการกำหนดมาตรฐานต่างๆในการทำงานก็เป็นการวางระบบไว้ให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งก็ถ้าหากว่ามีสามัคคีทำกันดีแล้วงานนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีข้อที่สามไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติและไม่ถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้วประพฤติมั่นอยู่ในหลักธรรมของชุมชนครั้งโบราณเรื่องนี้ก็คือหมายความว่าบังกำหนดบับบัญญัติตั้งข้อกฎเกณฑ์สิ่งใหม่ๆหรือล้มเลิกบัญญัติข้อต่างๆกำหนดกฎเกณฑ์กติกามารยาทเดิมๆตามอำเภอใจโดยผิดหลักการเดิมที่หมู่คณะได้วางไว้จะต้องถือปฏิบัติมั่นตามหลักการเดิมของหมู่คณะทำตามกฎระเบียบกฎกติกามารยาทข้อบังคับตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะเพื่อความเสมอภาคกันอันเป็นการส่งเสริมเพื่อการปกครองและการบริหารงานนั้นเกิดผลดีมีประสิทธิภาพบะเล่นนอกกฎนอกกติกาเพราะจะกลายเป็นกติกาส่วนตัวที่บ่ตรงกับกติกาของคนอื่นซึ่งจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นติดตามตัวมาปลายหลังมาจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นว่านักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบของโรงเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะแต่งกายตัวใจตัวเก่าบ่ได้การกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายยุทธศาสตร์แผนรองรับคือการบัญญัติดังนั้นทุกคนในคณะทำงานจะต้องทำตามอย่างเคร่งครัดบ่ล้มเลิกบ่เพิ่มถอนตามอำเภอใจของเฮาข้อที่4เคารพสักการะนับถือบูชาท่านผู้ใหญ่ตั้งหลายและมองหันความสำคัญแห่งถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันพึงรับฟังหมายถึงให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นฟังคำแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่อย่างกรณีสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ยังมีวุฒิสภาคอยเป็นที่ปรึกษาให้อยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังเป็นที่ดูแลเอาใจใส่ให้คำปรึกษาได้อยู่ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์อันยาวนานดังนั้นเราต้องให้เกียรติให้ความเคารพนับถือรับฟังความคิดความหันของเปิ่น ในฐานะที่เปิ้นเป็นผู้รู้และมีประสบการณ์มานักการอยู่ร่วมกันกับหมู่กับคณะจำเป็นจะต้องมีผู้นำและผู้ตามเฮาต้องเคารพนับถือผู้ใหญ่เป็นประธานเคารพผู้บริหารหมู่คณะถ้าเฮาฮื้อการเคารพและเชื่อฟังผู้นำหมู่คณะสังคมก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเป็นต้นว่าถ้าลูกเชื่อฟังกรรมพ่อแม่ก็จะเป็นคนดีได้บะเกะกะเกเรบะก่อความเดือดร้อนให้กับครอบครัวและสังคมจุดตั้งต้นของการนำคณะทำงานอยู่ที่ผู้ใหญ่ในองค์กรว่ามีคุณธรรมคู่ควรแก่การเคารพนับถือคู่ควรแก่การกราบไหว้ได้หรือไม่น่าฟังและน่าทำตามแค่ไหนเพียงใดบางองค์กรผู้ใหญ่ทำตัวบ่หน้าเคารพนับถือบ่หน้ากราบบ่หน้าไหว้นิสัยเจ้าชู้ชอบเล่นการพนันทรยศคดโกงหันแก่ตัวขาดศีลธรรมไร้จริยธรรมก็ยากที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะที่ดีได้ลำดับต่อมาข้อที่5บอกข่มขืนบังคับปกครองสตรีในสกุลหมายถึงเฮื้อเกียรติและคุ้มครองสตรีและกุมารีต่างหลายเฮื้ออยู่ดีบ่เฮื้อถูกล่วงเกินข่มเหงรังแกหรือถูกชุดคร่าคืนใจสตรีนั้นถือว่าเป็นเพศแม่เป็นเพศที่อ่อนแอบรุษควรฮื้อเกียรติฮื้อการยกย่องปกป้องบ่ฮื้อมีภัยละเมิดสิทธิหรือข่มเหงรังแกถ้าสังคมใดๆสตรีถูกชุดข้าข่มขืนนักๆความเสื่อมย่อมจะเกิดขึ้นกับสังคมนั้นหมายความว่าการทำร้ายการทำพิษในลูกเมียของเพื่อนผู้อื่นการกดขี่ข่มเหงทางเพศการทำลามกอนาจารย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมในองค์กรเพราะทำให้เกิดความหวาดระแวงและขาดความปลอดภัยในคู่ครองและในที่นี้ยังรวมไปถึงการบรับฟังความหันของเพศสตรีตัวเองข้อที่6สักการะเคารพนับถือบูชาเจติยสถานของคนในชุมชนตั้งภายในและภายนอกบรรลบล้างพรีกรรมอันชอบธรรมที่เคยฮื้อที่เคยทำแก่เจติยสถานเหล่านั้นหมายถึงการสักการะเคารพนับถือบูชาและปกป้องรักษาปูชนียสถานที่สำคัญของชุมชนนั้นๆโดยทั่วถึงทั้งหมดเพื่อให้เป็นเครื่องเตือนความทรงจำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นส่วนรวมใจของหมู่ชนเร่งเร้าเอาทำดีและบำบันทอนผลประโยชน์ที่เคยอุปถัมภ์บำรุงเจดีย์หรือปูชนียสถานเหล่านั้นบรรละเลยพิธีเคารพ บูชาอันพึงทำต่ออนุสรณ์สถานเหล่านั้นตามประเพณีที่ดีงามเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้มีนิสัยดีรักสันติภาพคัดเก่าจิตใจอยู่เสมอพร้อมที่จะปฏิบัติดีโดยบ่ประมาทการที่สมาชิกของสังคมเป็นคนดีย่อมเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีและก็เป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติภารกิจต่างๆได้เป็นอย่างดีส่วนรวมจิตใจขององค์กรนั้นบางองค์กรเคารพ บูชาอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญหรือบรรพบุรุษหรือผู้มีพระคุณของหาส่วนรวมจิตใจในองค์กรนั้นๆให้ได้บอกว่าจะเป็นพระเจดีย์อนุสาวรีย์ปูชนียสถานปูชนียวัตถุหรือรูปเคารพต่างๆก็จะทำให้สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนหรือองค์กรนั้นๆเพื่อสร้างความสามัคคีที่ดีต่อกันได้โดยบัญญัติข้อที่7ถวายอารักขาเพื่อความคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรม ในพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีโดยหวังว่าเฮาจะทําจะได้จาพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังบ่มาขอเฮาตั้นพึงมาสู่แว่นแคว้นของเฮาแต่ที่มาแล้วก็ขอเฮาเพิ่นอยู่เย็นเป็นสุขหมายถึงจัดการเฮือความอารักขาบำรุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บรรพชิตผู้ทรงศีลทรงธรรมและก็ผู้ประพฤติปฏิบัติบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจซึ่งเป็นลักใจและเป็นตัวอย่างต่างศีลธรรมของประชาชนเฮือเต็มใจถวายการต้อนรับและหวังเฮือท่านอยู่โดยผาสุกรวมถึงตั้งใจสนับสนุนคนดีปกป้องคนดีส่งเสริมคนดีเลือกคนดีมีความสามารถมีคุณธรรมเข้ามาเป็นกำลังปาเอาหมู่คณะพัฒนาตัวเองว่ามีการคัดแข่งคัดขาเลื่อยขาเก้าอี้กันเป็นต้นการทนุบำรุงคุ้มครองบรรพชิตนักบวชซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเมื่อคงอยู่ตลอดไปนั้นสามารถทำได้โดยการทำบุญต่อท่านโดยปัจจัยสี่เป็นประจำพระอรหันต์นั้นท่านเป็นบัณฑิตท่านเป็นผู้ชี้ทางนิพพานการดูแลการต้อนรับการฟังคำอบรมสั่งสอนของท่านย่อมได้ประโยชน์นักมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมพ่อแม่และผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมก็จงเช่นเดียวกันจงอย่าได้เพลินคบแต่ผู้ที่รู้ต่างโลกจงคบคนที่เปิ้นหูต่างธรรมะตัวเองสรุปแล้วตามแนวอปริหานิยธรรมนี้ก็สรุปได้ใจความว่าเหตุแห่งความเจริญก้าวหน้าของชุมชนหรือของสถาบันนั้นขึ้นอยู่กับปัญหาสำคัญสำคัญคือหนึ่งการบริหารที่ดีได้แก่อปริหานิยธรรมข้อที่1 2 3 4การวางตัวของสมาชิกในองค์กรนั้นๆได้แก่อปริหานิยธรรมข้อ5ข้อ6การปกป้องคุ้มครองท่านผู้เป็นตัวอย่างตั้งศีลธรรมได้แก่อปริหานิยธรรมในข้อที่7อปริหานิยธรรมเหล่านี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีคนประพฤติปฏิบัติมาแล้วในอดีตในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนอยู่นั้นว่ากันว่าเอกังสมัยยังมีในสมัยยะคาบหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณสารันธเจดีใกล้เมืองเวสาลีครั้งนั้นและบรรดาเจ้าฤาชวีหลายพระองค์ปากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่บรรดาเจ้าฤาชวีเหล่านั้นว่าดูก่อนฤาชวีทั้งหลายเฮาจักแสดงอปริหานิยธรรม7ประการแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเฮาจะกล่าวให้ฟังเจ้าฤาชวีเหล่านั้นทุกพระองค์ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเทศนาชี้แจงสอนว่าดูก่อนเจ้าเหล่ากษัตริย์ฤาชวีทั้งหลายอปริหานิยธรรม7ประการเป็นไฉนนั่นก็คือจาวัชชีจักมันประชุมกันเนืองนิดเพียงใดจาวัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่พึงหวังความเสื่อมสู่สังคมของเฮาเลยเพียงนั้นจาวัชชีเมื่อประชุมกันก็จักพร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและจักพร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่ควรทำเพียงใดเจ้าวัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่ต้องไปอู้ถึงความเสื่อมเลยเจ้าวัชชีจักบ่บัญญัติสิ่งที่ยังบ่บัญญัติจักบ่ถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้วประพฤติมั่นคงอยู่ในธรรมของเจ้าวัชชีครั้งโบราณตามที่ท่านบัญญัติไว้เพียงใดเ ชาววัดชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนมาต้องไปหวังถึงความเสื่อมเลยชาววัดชีจักสักการะเคารพนับถือปูชาต่านวัดชีผู้ใหญ่ทั้งหลายและจักสำคัญถ้อยคำแห่งต่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนพึงเชื่อฟังเพียงใดชาววัดชีนั้นพึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่พึงหวังความเสื่อมเลยชาววัดชีจักบ่ข่มขืนบังคับปกครองสตรีในตระกูลเพียงใดชาววัดชีก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่มีทางเสื่อมเลยชาววัดชียังคงสักการะเคารพนับถือบูชาเจติยสถานของชาววัดชีตั้งภายในและภายนอกเมืองเวสาลีและบัดลบล้างพรีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยฮื้อเคยทำแก่เจติยสถานเหล่านั้นเพียงใดชาววัดชีก็พึงหวังความเจริญใดแน่นอนจักบปากันไปสู่ต่างเสื่อมเลยชาววัดชีจักถวายความอารักขาความคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีโดยหวังว่าจะทำอย่างใดให้พระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังบ่มาเตื้อขอฮึเปิ้นมาสู่แว่นแคว้นของเฮาที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุขเพียงใดชาววัดชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นดูก่อนเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีทั้งหลายอปริหานิยธรรม7ประการนี้จักตั้งอยู่ในชาววัดชีและชาววัดชียังคงปรากฏอยู่ในอปริหานิยธรรม7ประการนี้เพียงใดชาววัดชีก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนี้จากเรื่องนี้เราจะหาได้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้บรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีต่างหลายในแคว้นวัดชีมีความสามัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงทรงประทานลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรม7ประการก็คือลักการทำงานเป็นหมู่เป็นคณะอย่างมีประสิทธิภาพ7ประการให้ไว้เพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของชาววัดชีจะได้มีแต่ความเจริญบ่พบกับความเสื่อมเลยแม้ศัตรูจะมารุกรามก็ยากที่จะเอาชนะได้และต่อมามีเรื่องเล่าไว้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าอาชาตศัตรูมีความหวังตั้งใจอยากจะยกกองกำลังทัพไปตีเมืองเวสาลีของเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีเพื่อเอามาไว้ในขอบเขตขันธสีมาในอำนาจของพระองค์ท่านคือจะยกจากการเป็นรัฐใหญ่เอามาเป็นประเทศราชของแคว้นมคธราชแต่ทีนี้เวลาไปโจมตีอย่างใดก็ตามปรากฏว่าเมืองเวสาลีของเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีนั้นโจมตีมาได้เลยพระเจ้าอาชาตศัตรูก็เลยมีความคิดว่าชรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงรู้เรื่องนี้ดีพระองค์ท่านจึงสั่งให้วัสการพามซึ่งเป็นอมาตย์ผู้ใหญ่ไปเข้าเฝ้าไปกราบบังคมทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรเฮาจึงจะตีเมืองเวสาลีได้พระพุทธเจ้าบัดตอบเรื่องนี้แต่หันกลับไปตรัสกับพระอานนท์ว่าอานันตะดูก่อนอานนท์หมู่เจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีเขายังประพฤติปฏิบัติมั่นคงดำรงอยู่ในหลักอปริหานิยธรรมนักน้อยเพียงใดท่านพระอนันตเถระก็กล่าวว่าหมู่บรรดากษัตริย์ลิชวีทั้งหลายประพฤติปฏิบัติมั่นคงดำรงอยู่ตามหลักของอปริหานิยธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอกาลครั้งนั้นวสการพามได้ยินอย่างอันก่อนึกในใจได้แล้วว่าอันนี้คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เมืองเวสาลีนั้นแตกพ่ายไปอยู่ในอำนาจของแคว้นมคธราชได้คือหมายความว่าวัสการพามรู้แนวทางที่จะไปโจมตีเมืองนี้ได้ละ ปิ้นก็เลยกราบบังคมทูลลาพระพุทธเจ้าเมื่อวัสกรพราหมณ์มหามาตย์ของแคว้นมคธกลับไปแล้วประเมินมานานพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับท่านพระอนันตเถระว่าอนันตดูก่อนอานนท์เธอจงไปภิกษุทั้งหลายมีจำนวนเท่าใดอยู่อาศัยในเมืองราชคฤห์เธอจงเรียกภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดประชุมกันในอุปัฏฐานศาลาท่านพระอานนท์ทูลรับพระพุทธบัญหารนั้นจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เฮือพระภิกษุจำนวนทั้งหมดทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในเมืองราชคฤห์นั้นมาประชุมกันที่อุปัฏฐานศาลาแล้วพากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระอนันตเถระผู้ยืนอยู่แล้วณด้านหนึ่งได้กราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมกันแล้วบัดนี้เป็นเวลาซึ่งทรงหันว่าเป็นกาลอันสมควรพระเจ้าข้ากาลครั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงลุกจากอาสนะเสด็จดำเนินเข้าไปสู่อุปัฏฐานศาลาประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วครั้นประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่บรรดาพระภิกษุต่างหลายว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุต่างหลายเฮาจักแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการแก่เธอต่างหลายเธอต่างหลายจงฟังไว้จงทำไว้ในใจให้ดีเฮาตถาคตจะกล่าวสั่งสอนภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบบังคมทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบัดนี้หม่อมฉันทั้งหลายพร้อมแล้วพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็เลยได้ตรัสชี้แจงแสดงลักษณ์อปริหานิยธรรมแก่บรรดาพระภิกษุทั้งหลายในเมืองราชคฤห์ว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่คณะของพระภิกษุสงฆ์ต่างหลายต่างปวงจะมีความเจริญก้าวหน้าได้นั้นพึงตั้งอยู่ในหลักอปริหานิยธรรมตั้งเจ็ดประการธรรมะที่นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวบ่มีต่างเสื่อมเลยอปริหานิยธรรมเจ็ดประการนั้นมีอย่างใดพ่องพระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายยังจักประชุมกันเนืองๆจักประชุมกันอยู่มากโดยตลอดกาลเพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่2ภิกษุทั้งหลายพึงพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทำกิจที่ทรงพึงทำตลอดการเพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญฝ่ายเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่สามดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากเธอทั้งหลายยังจะบ่บัญญัติสิ่งที่ตถาคตบ่ได้บัญญัติไว้จักบ่เพิกถอนสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้แล้วยังจักมาสมาทานประพฤติอยู่ในสิกขาบทต่างหลายตามที่ตถาคตบัญญัติเอาไว้แล้วตลอดการเพียงใดภิกษุต่างหลายก็พึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่4ดูก่อนภิกษุต่างหลายหากเธอต่างหลายยังจักสักการะและเคารพนับถือบูชาพระภิกษุต่างหลายผู้เป็นพระเถระผู้รู้การนามผู้บวชมาเมินนามผู้เป็นประดุจดังบิดาของสงฆ์ผู้เป็นปรินายกเป็นผู้นำของสงฆ์และยังจักเชื่อถือรับฟังโอวาทคำสั่งคำสอนของท่านตลอดการเพียงใดภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่5ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากเธอทั้งหลายยังจักบรรลุอำนาจของตัณหาอันมีปกติทำให้เกิดพบใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดการเพียงใดคือบยินดีมัวเมาในปัญจกามคุณภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่6ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายยังจักเป็นผู้มีความห่วงใยในเสนาสนะตามราวป่าตลอดการเพียงใดหรือหมายความว่ายินดีในการอาศัยอยู่ในป่าที่สงบสงัดบัคุกครีกับบรรดาคฤหัสถ์ทั้งหลายทั้งปวงภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่7ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากเธอทั้งหลายยังจะเข้าไปตั้งสติไว้เฉพาะตนว่าทำอย่างใดเพื่อนพรหมจารีคือเพื่อนพระภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังบ่มาตื้อก็ขอฮื้อเปิ้นมาและว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่มาแล้วก็ขอฮื้อเปิ้นได้อยู่สุขกายสบายใจดังนี้ตลอดกาลเพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลอปริหานิยธรรมทั้ง7ประการนี้ยังจักตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายยังจักหันดีร่วมกันในอปริหานิยธรรม7ประการเหล่านี้ตลอดกาลเพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้จากเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงสั่งสอนอปริหานิยธรรมแก่บรรดาพระภิกษุชาวเมืองราชคฤห์ดังกล่าวมานี้แล้วจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงปรารถนาให้คณะสงฆ์นั้นมีความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้มเข้มแข็งสามัคคีปรองดองกันจึงทรงประทานหลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรม7ประการหรือหลักการทำงานเป็นหมู่เป็นคณะอย่างมีประสิทธิภาพ7ประการนี้ประทานไว้ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดนำไปประพฤติปฏิบัติกันเพื่อสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นกับหมู่สงฆ์และทำให้พระพุทธศาสนาพบแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปจักบ่พบความเสื่อมถอยเลยถึงแม้หากจะมีบุคคลที่บ่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาก็บ่สามารถที่จะมาทำอันตรายต่อพระพุทธศาสนาได้แต่ทีนี้เรามาสังเกตดูว่าเหตุการณ์บ้านเมืองณปัจจุบันวันนี้มีลักษณะเป็นอย่างใดเหตุการณ์บ้านเมืองของเราในปัจจุบันวันนี้เราต้องประสบกับความวุ่นวายบ่สงบมีความยุ่งยากลำบากแต่ความสามัคคีแบ่งฟักแบ่งไฟมีการทำผิดกฎหมายเพิ่มหนักขึ้นอำนาจของรัฐอ่อนแอลงเพราะมีการแทรกแซงอำนาจทางการเมืองอยู่เป็นประจำบ้านใดเมืองใดที่มีลักษณะสภาพอย่างนี้แล้วย่อมก้าวเข้าไปสู่ความเสื่อมอย่างรวดเร็วโดยบ่ต้องสงสัยอาจจะถึงกับขนาดล่มสลายไปถ้าหากว่าคนในบ้านในเมืองนั้นยังเพิกเฉยอยู่และใจชีวิตอยู่แบบตัวไผ่ตัวมันชกฉวยเอาผลประโยชน์ใส่ตนเมื่อผลประโยชน์ขัดแย้งขัดกันกับคนอื่นก่อใจกำลังแย่งชิงกันถ้าหากมีศัตรูจากภายนอกเข้ามาเบียดเบียนเพิ่มเข้าแห่มก็มีโอกาสที่จะพ่ายแพ้ต่อคนอื่นได้อย่างง่ายดายบ้านเฮาเมืองเฮานี้เคยมีความเจริญมั่นคงเป็นที่นับถือเกรงอกเกรงใจของเพื่อนบ้านมาก่อน

ของเฮานั่นเองคือเฮาต่างมายึดถือธรรมะแห่งความสามัคคีมาได้ปฏิบัติตามหลักการทำงานเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นั่นคือละเลยอปริหานิยธรรม7ประการอปริหานิยธรรมธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมฉะนั้นบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้บริหารบ้านเมืองจะต้องกึดจะต้องฟังเรื่องอย่างนี้น้อยหนึ่งขอฮื้อหมู่เฮาทั้งหลายตั้งปวงได้ทบทวนกันพิจารณาว่าณบัดนี้สังคมไทยของเฮาปัจจุบันวันนี้ขาดข้อใดไปพ้อง 1. มันประชุมกันเนืองนิดจริงหรือเปล่า 2. พร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทำกิจที่พึงทำและพร้อมเพียงกันลุกขึ้นมาปกป้องหมู่คณะเมื่อมีภัยอันตราย 3. บ่บัญญัติสิ่งที่บ่ได้บัญญัติไว้อันขัดต่อหลักการเดิมบ่ลบล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ตามหลักการเดิมถือปฏิบัติมั่นตามธรรมตามหลักการเดิมที่วางไว้ข้อที่4สักการะเคารพปูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายมองหันความสำคัญแห่งถ้อยคำโอวาทของท่านว่าเป็นสิ่งที่ดีอันพึงรับฟังและนำไปปฏิบัติตาม 5. บรรดากุลสตรีกุมารีต่างหลายเพื่ออยู่โดยการบัตถุคมเหงบัตถุชุดท่าอนาจาร 6. เคารพสักการะปูชาเจดีย์ปูชนียสถานปูชนียวัตถุอนุสาวรีย์ต่างๆของคนในชุมชนต่างหลายทั้งภายในและภายนอกบ่ปล่อยฮือปรีกรรมอันชอบทำที่เคยทำที่เคยฮือแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรามลงไปเจตจัดฮือมีความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ต่างหลายในที่นี้หมายถึงบรรพชิตผู้ดำรงธรรมผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นหลักใจของประชาชนตั้งใจว่าขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นของเฮาที่มาแล้วก็ขอให้เป็นอยู่ในแว่นแคว้นของเฮาอย่างผาสุกอย่างมีความเจริญจากอปริหานิยธรรมที่อาตมาภาพกล่าวมานี้แล้วบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคงรับทราบว่าการมั่นประชุมกันก็ดีประชุมพร้อมเพียงกันก็ดีเลิกประชุมพร้อมเพียงกันก็ดีมันก็บ่เป็นไปตามนั้นละอปริหานิยธรรมข้อ1ข้อ2หมดไปญาติโยมต่างหลายสภาผู้แทนซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าประชุมก็บ่พร้อมเพียงกันบ่สม่ำเสมอเวลาประชุมกันก็ทะเลาะเบาะแว้งกันส่งผลมาถึงประชาชนที่ถือข้างบรรดาผู้แทนต่างหลายของตัวเก่าก็ทะเลาะเบาะแว้งกันไปตวยอปริหานิยธรรมข้อที่3ก็เสื่อมตัวเป็นต้นว่าการบัญญัติการแก้ไขกฎหมายการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นไปแบบไร้หลักการมีแต่จะแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการเพื่อสนองผลประโยชน์ของตัวเองการบังคับใช้กฎหมายบ่เป็นธรรมมี2มาตรฐานถ้าปล่อยอย่างนี้ไว้เมินนานก็จะเกินกว่าการที่จะเยียวยารักษาได้อปริหานิยธรรมข้อที่4ที่ว่าเพื่อเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองปัจจุบันวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองทุกระดับชั้นนะถูกดูหมิ่นเหยียดหยามย่ำยีอย่างบ่เคยมีเคยเป็นมาก่อนท่านทั้งหลายก็จะหันได้อย่างชัดเจนเลยในปัจจุบันนี้อปริหานิยธรรมข้อที่5ก็เสื่อมโดยการกดขี่ข่มเหงทางเพศการทารุณกรรมต่อบรรดาสตรีต่างหลายการฆ่ามนุษย์อันนี้มีอยู่เฮือเฮาท่านต่างหลายหันอยู่โดยตลอดทีนี้ต่อมาอปริหานิยธรรมข้อที่6หมายความว่าบรรดาพระบทพระบาทพระธาตุเจ้าเจดีย์อนุสาวรีย์พระพุทธรูปต่างหลายสถูปต่างหลายอันเป็นที่เคารพเป็นจุดศูนย์รวมใจของประชาชนก็ปล่อยให้ถูกทิ้งร้างว่างเปล่าไปเกยปูชาอย่างใดเกยปฏิบัติอย่างใดก็ละเลยไปเหี้ยบ่พอใจต่อการบูรณะปฏิสังขรณ์

0: วัดวาอารามจะสร้างใหม่ก็ถูกคัดค้านทัดทานจากคนต่างหลายต่างปวงอภิหารยธรรมข้อที่7ก่อบรรดาพระภิกษุสามเณรที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบดำรงมั่นเป็นหลักธรรมของประชาชนเป็นผู้สืบทอดอายุพระบวรพุทธศาสนาต้องถูกข่มเหงรังแกถูกอำนาจของรัฐถูกบรรดาประชาชนต่างหลายต่างปวงที่อ้างตนว่าเป็นคนหูมาข่มเหงรังแกและก็มากดขี่เพื่อให้บรรดาพระภิกษุสงฆ์สามเณรต่างหลายนั้นเกิดความหม่นเล่าเศร้าหมองสื่อต่างหลายถูกชักใยอยู่เบื้องหลังปากันเผยแพร่ข่าวอันเสื่อมทรามของพระภิกษุสามเณรมุ่งโจมตีให้เกิดความด่างพร้อยต่อสถาบันคณะสงฆ์อยู่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนหลงเชื่อหมดความเลื่อมใสหมดความศรัทธาในอันที่จะทำความดีเพียงที่อีกก็เป็นปัจจัยเพียงพอที่จะทำให้บ้านเมืองของเราอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่ดังที่หันกันปัจจุบันวันนี้ถ้าเราบ่ช่วยกันรักษาไว้ต่อไปภายหน้าก็จะมีความเดือดร้อนนักไปกว่านี้ญาติโยมถ้าหากเราปฏิบัติตามหลักอภิหานิยธรรมแล้วอานิสงส์ก็จะพึงบังเกิดขึ้นหนึ่งทำให้หมู่คณะรู้จักรับผิดชอบร่วมกันมีความเคารพซึ่งกันและกันทำงานเป็นหมู่เป็นคณะไปด้วยกันได้รับประสิทธิภาพอย่างสูงสุดมีความเป็นปึกแผ่นแข็งแรงและข้อที่สองทำให้หมู่คณะพบแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้อที่สามทำให้หมู่คณะบ่พบกับความเสื่อมถอยพ่อจะบัดแตกสามัคคีกันภัยๆก็ทำร้ายได้บ่ง่ายเลยข้อที่4ทำให้หมู่คณะสามารถทำความดีเพื่อปวงชนได้มากยิ่งขึ้นส่งผลให้ทุกคนมีแต่ความสงบสุขมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและครอบครองข้อที่5ทำให้คนดีพระดีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนปกป้องคุ้มครองและเป็นตัวอย่างอันดีงามต่างศีลธรรมให้แก่หมู่คณะสืบไปข้อที่6ทำให้หมู่คณะมีโอกาสไปสู่สวรรค์นิพพานได้เพราะการประพฤติดีและปฏิบัติชอบนี่คือหลักของอภิหานิยธรรม7ประการที่อาตมาภาพนำมาเสนอให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังกันตามนี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้ปากันสดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายเรื่องอภิหานิยธรรมตั้ง7ประการโดยอาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลักอภิหานิยธรรม7ประการนั้นเป็นหลักการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงไว้ว่าหากปุคคลใดกลุ่มบุคคลใดบ้านใดเมืองใดมีหลักการนี้และประพฤติปฏิบัติตามหลักการตั้ง7ประการนี้แล้วกลุ่มบุคคลนั้นบ้านนั้นเมืองนั้นตนตัวของท่านผู้นั้นก็จักมีความเจริญการกรุงรุ่งเรืองอยู่ดีสบายสุขกายสุขใจไปอยู่โดยตลอดเพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้คนทั้งหลายต้องปวงหู้อยู่ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดบ่ดีและก็บางทีบางครั้งรู้มากรู้ดีแต่ว่าบ่ได้มาประพฤติปฏิบัติหลักธรรมะนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่เพิ่นเรียกว่าทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำคือธรรมะใดๆก็ไร้คุณค่าถ้าเราบ่ได้เอามาปฏิบัติและก็ทำตามญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายต้อง พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบทำตามสิ่งที่ถูกต้องงดงามและสร้างความเจริญให้แก่ตนตัวของเราสืบต่อไปในภายภาคหน้าถ้าหากเราตันต่างหลายมีธรรมะก็ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมมีความสุขธรรมโมหเวรคติธรรมจารีธรรมะย่อมปกป้องคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ตลอดเวลาอันนี้หมู่เฮาทั้งหลายบ่มีธรรมะจะเอาสิ่งใดมาปกป้องคุ้มครองตนตัวเฮาก็คงจะเป็นไปได้ยากขอให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้คิดได้พิจารณาตามดังที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงมาแล้วนั้นอยู่ที่ไหนเฮาก็จะมีความสุขกายสบายใจอยู่โดยตลอดญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานั้นอาตมาภาพได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทานเป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทานยอดปัจจัยสังฆทานนั้นก็ตกอยู่ชุดละ500บาทกล่องสังฆทานนั้นก็ตกอยู่ชุดละจำนวน100บาทถวายแด่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ที่เฮาได้อาราธนามาในงานทําบุญตานหาบรรพชนอันหมายมีอดีตเจ้าวาดบุคคลที่เปิ่นได้สร้างวัดสร้างวาเตบุตรเทวดาอาหักที่รักษาวัดห้วยห้างอยู่บรรดาคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็ออกไม่ออกก็ได้รับทราบเป็นที่น่าอนุโมทนาชื่นชมยินดีและมีโยมที่เป็นร่วมอนุโมทนาทำบุญมาในปลายหลังอาตมาภาพยังไม่ได้ประกาศชื่อเปิ้นเตื้อก็มีคุณโยมพระวิวันชัยสิทธิ์คุณโยมธีรการยาวิราชโดยการประสานงานของคุณโยมพระครูชำนาญยาวิราชบ้านแม่กุ้งบกตำบลสันกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญมา500บาทเพื่ออุทิศส่วนกัลปนาภรณ์ไปหาคุณแม่นิพาโพธิหรือแม่นิพายาวิราชซึ่งเป็นมารดาของเปิ่นที่ล่วงลับดับขันจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ภัทราสันติวรานุรักษ์จากบ้านทาหนองยังไคอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนก็ได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทานมาก็จำนวน500บาทอาตมาภาพก็ได้รับทราบแล้วเปิ้นได้โอนปัจจัยมาตังโทรศัพท์ละมาตังไลน์แล้วก็ส่งสลิปมาให้ดูเรียบร้อยถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ศรีพันญาณโสพร้อมด้วยคณะของเปิ้นคือคณะศรัทธาจากบ้านดงหาดนาคอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิ้นเคยทำบุญกันเป็นประจำทุกครั้งทุกครั้งมานั่นละคุณโยมแม่ศรีพันญาณโสพร้อมด้วยคณะญาติธรรมก็ร่วมทำบุญยอดปัจจัยสังฆทานมา500บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่สุพรรณาอิมังอันนี้ก็มาจากบ้านปากล้องอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนซึ่งเปิ้นก็ได้โทรศัพท์มาแล้วก็โอนปัจจัยร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยม แม่นายวรุณศิริชัยประเสริฐและคุณโยมแม่หมอนวลน้อยเซลตระกูลจากบ้านแม่แกดน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ทางนี้ก็ด้วยการประสานงานของคุณโยมนกจินทิพัฒน์ชัยประเสริฐได้โอนปัจจัยมาเพื่ออาตมาภาพเรียบร้อยละขอขอบคุณอนุโมทนาท่านทั้งหลายที่เอ่ยนามมาแล้วทุกท่านทุกคนเด้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำทำคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานฮือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
10: ดูอีกแล้วโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
11: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีก Now Green Power by PEA
12: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
14: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
13: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาตินอร์เวย์4ประตูต่อ1คว้าแชมป์กลุ่ม L เข้ารอบน็อกเอาท์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026
16: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม I นัดสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4ประตูต่อ1ทำให้ฮับตราไก่เก็บเพิ่มเป็น9แต้มผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนนอร์เวย์มี6แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเซเนกัลได้ถล่มเอาชนะอิรัก5ประตูต่อ0เก็บ3แต้มสำคัญยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้อุรุกวัยพบสเปนและเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียเวลา 7:00 น.นิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านเวลา 10:00 น.ปุ๋ยพันธ์สอนการรายงาน
1: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนวางแผนเดินทางก่อนออกมาใช้สิทธิ
17: ์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ว่ากรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนโดยให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมกับเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประกอบกับเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้ควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองซึ่งขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวันจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้ พื่อรับฟังปัญหาการศึกษาใน3จังหวัดชายแดนใต
18: ้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จากนั้นจะได้เดินทางไปยังโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิเพื่อพบปะกับผู้แทนโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนในพื้นที่รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอัมรันไมหะสวทยะลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอูขาวเล่าความมาละเนอร์นะครับผมวันนี้วันเสาร์นอกวันที่เสาร์เจ็ดแล้วนะครับผมใครที่ฟังอยู่เนอร์ต้องแจ้งอีกก่อนเลยนะวันนี้6 โมงเช้าแบบอีเจอเนอร์ใครว่างๆวันนี้แล้วก็อยู่แถวอันไปห้องวาสารกลางหลังเก่าเนาะแล้วก็มุ่งหน้าไปตังอันถนนนะครับผมอิทยงยศนะแล้วก็ผ่านไปตีประตูลี่นะครับผมสามารถมาเกิดพอขบวนพาเลทไดเนอร์เพื่อมีกีฬาละปุนสัมพันธ์นะครับผมขบวนจะเคลื่อนประมาณ7 โมงครึ่งนะครับผมซึ่งนะครับผมระหว่างทาง 1.4 กิโลเมตรเนี่ยเปิ้นจะปิดถนนกันเนอร์ปิดถนนในพองนะเปิ้นบอกว่าหน้าสารกลางหลังเก่านะไปจนถึงแยกวัดจังสีเปิ้นจะปิดถนน6 โมงครึ่งจนถึง8 โมงเนอะในส่วนของแยกชมพูนุชนะครับเข้าประตูลี่จนถึงสนามกีฬานะครับผมเปิ้นจะปิดถนนประมาณ7 โมงครึ่งจนถึง9 โมงครึ่งโดยประมาณหากไผตีฟังรีบนะจะไปผ่านตั้งนั้นเนอะขบวนเปิ้นจะผ่านเนอะหรือนะครับผมหากใครที่แบบว่าวางพอดีไปเกิดพอก็ไปเกิดพอกันได้นะครับผมอันนี้ฝากไว้โต้ยนะครับผมแต่แน่นอนเลยวันนี้เอาในเรื่องของข่าวเขามาฝากกันสักหน่อยนะเจ้าแบบอี้เอาเรื่องของสุขภาพมาฝากหน่อยวันนี้เอาเรื่องของละอ่อนมาฝากนะครับผมวันนี้นะครับเอาเกี่ยวกับเด็กไทยนะเปิ้นบอกว่า1 ใน 3เสียงเป็นโรคอ้วนเนอะอันนี้เอามาจากสสเนอะเปิ้นเปิดตัว G-CAN นะครับผมสร้างอนาคตเด็กสุขภาพดีปัญหาโรคอ้วนในเด็กไทยกำลังจะกลายเป็นความท้าทายด้านสาธารณสุขที่น่ากังวลมากนะครับผมเมื่อข้อมูลล่าสุดบัญชีว่าเด็กไทย1 ใน 3น่ะใน3 คนนี่นะปะ1 คนนะครับกำลังเผชิญในเรื่องของภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนนั่นเองซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเนาะในการเกิดโรคติดต่อเรื้อรังไม่ว่าจะเป็น NCDs นะครับผมเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับอายุนะที่ยังน้อยอยู่ก็ได้นะใครว่าละอ่อนน้อยเป็นหยังเนาะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหรือว่าสสเปิ้นจึงได้รวบรวมภาคีเครือข่ายเปิดตัวเครือข่ายนะร่วมสร้างอนาคตเด็กไทยหรือว่า G-CAN นะครับผมGen Health for Children Action Network นะครับผมเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกันมีสุขภาพดีของละอ่อนน้อยเนาะทั้งในโรงเรียนครอบครัวและก็ชุมชนภายใต้งานที่มีการเปิดตัวไปแล้วเนาะไปสื่อรณรงค์อย่าปล่อยให้เด็กไทยอ้วนนะภายใต้แนวคิดรสหวานมันเค็มหรือเพิ่มผักและผลไม้นะซึ่งเป็นผลงานสังสรรค์ของละอ่อนนะโรงเรียนต้นแบบเสาหาแห่งทั่วประเทศซึ่งนะครับผมส่งเสริมการเรียนรู้ทางโภชนาการและก็สร้างภูมิคุ้มกันเหอละอ่อนเนาะในเรื่องของการกินนะหรือการบริโภคนั่นเองในแต่ละวันเนาะสสปฐบุวาปัจจุบันละอ่อนน้อยไทยเนี่ยปิ้นภาวะโรคอ้วนประมาณ 13.12% เลยโดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการกินนะครับแล้วก็รวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีความหวานมีไขมันแล้วก็มีโซเดียมสูงนะครับควบคู่ไปกับกิจกรรมเนาะทางกายที่มันหน่อยลงนอนเนื่องจากว่าไปใจในเรื่องของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือไทยโทรศัพท์นั่นเองเนอะหากนะครับสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปแบบอี้นะเปิ้นคาดว่าในปี2578ปุ่นนะเปิ้นคาดไปไกลเลยนะประเทศไทยอาจจะมีละอ่อนที่มีภาวะอ้วนถึง 61% เลยเนอะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขแล้วก็ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์นะตีในอนาคตเนาะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้เนาะเปิ้นจัดขึ้นมาในเดือนนี้เลย5 มิถุนายนนะครับผมเปิ้นบอกว่ารวมภาคีเครือข่ายเนี่ยมารวมกันเนาะในการที่จะรณรงค์นะครับเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ฮือละอ่อนน้อยนะครับผมตีปิ่นเยาวชนนี่แหละมาหันมาใส่ใจในเรื่องของการบริโภคการออกกำลังกายรวมไปถึงผู้ปกครองเนาะต้องบอกว่าผู้ปกครองก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ละอ่อนน้อยเหล่านี้นะครับผมมาช่วยกันเนาะลดในเรื่องของภาวะอ้วนนะที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กหรือว่าละอ่อนก่อนวัยอันควรเนาะสำหรับเขาคิดว่าโอ้เบาหวานความดันหรือ NCDs มูเนี่ยมันจะเกิดจากวัยแบบว่าคุณเฒ่าคุณแก่เดี๋ยวนี้ละอ่อนน้อยมีภาวะเสี่ยงเหมือนกันเนาะนั้นแล้วใครมีละอ่อนอยู่ที่บ้านเรามาระวังในเรื่องของการกินหือหน่อยเนอนะครับผมฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวปิกมาอยู่ด้วยกันครับอู่ข่าวเล่าความในช่วงของข่าวละปุนวันนี้เด้อ

0: ่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ข่าวละปูนวันนี้นะครับผมปิ๊กมาอยู่ด้วยกันเนอะกมออ่าอู๋ข่าวเล่าความหน่อยเนี่ยลืมชื่อรายการ เจ้าให้หน่อยเนอะเดี๋ยวห้องก็จะไปเดินขบวนเนอะเผื่อใครเกิดพอก็เอิญก็ได้นะแต่มีข่าวดีมาบอกนะครับผมเตรียมรับเงินสงเคราะห์นะครับย้อนหลังสูงสุด400บาทเนอะทางกรมบัญชีกลางเปิ้นออกมาประกาศนะว่าเตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยั้งชีพแก่ผู้สูงอายุนะตีมีรายได้น้อยนะครับตีได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเนอะเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมนะครับโดยจะจ่ายเงินเดือนละ100บาทเป็นระยะเวลา4เดือนต่อการสำหรับผู้สูงอายุเนอะเดือนนะครับผมตามเดือนเกิดนะในเดือนเปิ้นบอกว่าจะจ่ายเงินเหือเดือนมีนานะครับผมเมษาพฤษภามิถุนายนนอก4เดือนต่อการตามที่ได้รับสิทธิ์จริงนะครับผมใครที่เกิดนะครับเดือน1วันที่1มีนา2509นะได้รับ4เดือนต่อการเป็นเงิน400บาทเนอะใครที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31มีนา2509จะได้รับ3เดือนต่อการนะครับผมเป็นเงิน300บาทใครที่เกิดระหว่างวันที่1ถึงวันที่30เมษายน2509จะได้รับ2เดือนหรือ200บาทและไผที่เกิดนะครับระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2509จะได้รับเงิน1เดือนหรือ100บาทโดยกรมบัญชีกลางนอกจากโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตีภูติมีสิทธิ์แจ้งไว้ในหนังสือถึงความยินยอมนะครับหรือบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผมผู้ที่มีสิทธิ์แบ่งโอน3รอบด้วยกันเนอะใครนะครับผมรอเนอะ13วันที่13วันที่14วันที่15กรกฎาคมก็คือเดินนานเองกลางเดินเนอะตามกลุ่มนะครับที่เกิดวันต่างๆนะครับผมหาก3วันนี้ยังมีเงินเข้าเนาะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาว่ารายได้น้อยนะแล้วก็ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับที่มีติดใดซิดอยู่แล้วเนาะเปิ้นจะโอนเฮอวันที่13 14 15กรกฎาคมแต่ถ้าย้ําเข้ารอแฮมเตอร์1ก็คือ31กรกฎาคมผ่าน3ช่องทางนี้เนอก็คืออย่างแรกก็คือบัญชีเงินฝากธนาคารตามตีได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุจะได้โอนเข้าสําเร็จเนาะของเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมเงินเข้าบัญชีไหนเงินเหล่านี้ก็จะเข้าอนันต์เนอยกเว้นคนตีรับเงินสดนะครับผมมันก็จําเข้านะครับผมช่องทางที่2ก็คือบัญชีเงินฝากธนาคารตีภูมิสิทธิ์นะครับแจ้งตามหนังสือคือความยินยอมนะครับโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีของคนอื่นหรือบัญชีอื่นเนาะสมมุติเป็นบัญชีลูกหลานเนาะลูกหลานก็จะไปกดเหอฝากลูกหลานเช็คกันตัวรวมไปถึงช่องทางที่3ก็คือบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผมก็ไป3ช่องทางด้วยกันเปิ้นจะโอนเข้า3รอบเนอตามรอบวันเกิดวันที่13 45ของกรกฎาคมแต่ทําเงินเข้าเตอร์รอแฮมเตอร์1ก็คือ31กรกฎาคม2569เนาะมันเป็นเงินสงเคราะห์เนาะเพิ่นบอกว่าเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมนะครับผมจะได้เดือนละร้อย4เดือนด้วยกันนะครับผมใครที่มีสิทธิ์ก็รอรับเงินได้เลยเนอร์อันนี้ก็นำมาฝากไว้นะครับผมสำหรับเอาข่าวเล่าความวันนี้นะครับผมจะไปลืมนะครับผมใครที่กายไปต่างสารกลางหลังเก่ายาวไปจนถึงประตูลี่เปิดจะปิดถนนเนอร์สัก6โมงกึ่งยาวไปจนถึง9โมงใครที่ฟังตีรีบตีฟ้าวเนอร์เฮเลงบริเวณสินนั้นก่อนนะครับผมหรือใครตีมียังเยะไปเกิดพอขบวนกันได้ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับละปูนบันเฮาฝากไว้ตัวนะครับสำหรับวันนี้น้องอั้นแล้วก็ทีมงานสวทจริงละปูนนะต้องลาไปก่อนแล้วแล้วก็ปะกันใหม่ตีขบวนเนอะใครไปเกิดพอขบวนจะปะกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าววันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของการปราบยาเสพติดครับนายกประกาศเดินหน้าปราบยาเสพติดเต็มกำลังชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดพ่อแม่พี่น้องครับที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกครับโดยประเทศไทยเราครับในฐานะเป็นประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์และดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังครับทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำว่ารัฐบาลนั้นกำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภาระที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้ครับจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จการปราบปราม

ชนของท่านสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส1386ย้ำ1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้ประเทศไทยของเราปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องการค้ากันบ้างครับรองนายกสุภจีนำทีมไทยแลนด์เจรจา EU เดินหน้าเร่งปิดดีล FTA ไทย EU หนุนการค้าการลงทุนและขยายโอกาสสินค้าเกษตรไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์นำคณะทีมไทยแลนด์เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมครับเพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU ครับเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทย EU ให้มีความคืบหน้าครับพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกันระหว่างไทยและ EU ครับโดยการหารือในครั้งนี้ครับมุ่งสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวโดยให้ความสำคัญกับการเปิดตลาดสินค้าและการลงทุนอย่างสมดุลควบคู่กับการคำนึงถึงมาตรการด้านสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรพี่น้องชาวไทยครับรวมไปถึงผู้ประกอบการ SME และภาคธุรกิจของประเทศครับปัจจุบันครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทาง EU หรือว่าสหภาพยุโรปนั้นเป็นคู่ค้าอันดับ4ของประเทศไทยโดยในปีที่ผ่านมาครับ2568มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ไทยเราครับได้ดุลการค้าสินค้าเกษตรกับสหภาพยุโรปกว่า940ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าไทยครับโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่าง2ฝ่ายในอนาคตครับทั้งนี้ครับกระทรวงพาณิชย์นั้นยืนยันนะครับว่าเดินหน้าเจรจา FTA ไทย EU อย่างเต็มที่เต็มความสามารถครับเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขยายตลาดส่งออกและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในระยะยาวอีกด้วยครับจากเรื่องการค้าการลงทุนมาดูกันที่ไทยช่วยไทยกันบ้างครับกระทรวงมหาดไทยสานต่อไทยช่วยไทยเฟส2พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนโดยทางกรมการปกครองครับได้สานต่อโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพในระยะที่2หรือว่าเฟส2ครับหลังจากที่ในเฟสแรกนั้นประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นกว่า 3,000 รายการครับโดยเป็นการจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศครับช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มการเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมครับขยายการดำเนินงานต่อเนื่องในเดือนหน้าเลยครับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนปีนี้ครับในทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ครับรวมจำนวน7ครั้งครับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่ข่าวสำคัญในเรื่องต่อไปกันบ้างครับสำนักพระราชวังขอแจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านครับสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง3ทุ่มครับแบ่งเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันครับช่วงเวลาที่1ครับคือ8โมงเช้าถึง10โมงช่วงที่2ครับ11โมงครึ่งถึง4โมงเย็นและช่วงที่3ครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มครับซึ่งประชาชนนั้นต้องผ่านจุดคัดกรอง
และรับการจัดลำดับการ

้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลานจุดคัดกรองนั้นจะปิดในเวลา20:00 น.นะครับโดยเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดสำหรับการแต่งกายครับขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษครับงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติเลยครับตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:30 โดยเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ครับและผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับจากนั้นนั้นขอให้นักท่องเที่ยวเดินออกทางถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศครับมาต่อกันที่ข่าวดีๆของประเทศไทยกันบ้างครับเป็นความภูมิใจในเรื่องการท่องเที่ยวครับเกาะสมุยครับที่เกาะสมุยนั้นมีอะไรเกาะสมุยคว้าอันดับหนึ่งเกาะที่ดีที่สุดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2026ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องราวดีๆของประเทศไทยครับรัฐบาลชื่นชมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่คว้าอันดับหนึ่งในหมวดเกาะที่ดีที่สุดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในรางวัล Travel Plus Leisure Luxury Award 2026ครับนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งครับสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ครับนอกจากรางวัลชนะเลิศในประเภทเกาะที่ดีที่สุดนะครับหรือว่า Best Island แล้วนะครับสถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยครับยังได้รับรางวัลอื่นๆในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้มาครองได้สำเร็จนะครับได้แก่ในประเภทของรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดหรือว่า Base Airport นั้นท่าอากาศยานนานาชาติสมุยครับสมุย International Airport ครับคว้าอันดับที่2ของสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเป็นรองแค่ที่เดียวครับคือสนามบินชางงีของสิงคโปร์เท่านั้นครับชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารครับประเภทต่อมาคือรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับหรือว่า Base Beach Plus Island Resort in Thailand ครับโดยโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยนั้นพาเรตกันติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งด้วยกันครับตอกย้ำความเป็น destination หรือว่าจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนระดับ high end นั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องดีๆที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับประเทศไทยเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการที่ประเทศไทยเรานั้นได้รับการรับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569เรื่องนี้นับเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศครับการประชุมนี้ครับทรงเกียรติสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกประเทศไทยเรานั้นมีประสบการณ์ยาวนานด้านการเป็นผู้นำในระดับของภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตำแหน่งที่ตั้งยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าในอาเซียนนั้นประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยครับทำให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
จะเป็นเวทีแสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยในด้านนวัตกรรมความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึงเราตั้งตารอต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกให้มาสัมผัสอัธยาศัยไมตรีของคนไทยพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอนาคตของระบบการเงินโลกและการพัฒนาครับที่ผ่านมาครับเมื่อปี34หรือว่า2534นั้นประเทศไทยเราได้รับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของ IMF ครับและกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งแรกครับนับเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่แสดงถึงบทบาทที่เติบโตขึ้นของประเทศบนเวทีเศรษฐกิจโลกและในอีกกว่า30ปีต่อมานะครับหรือว่าปัจจุบันการประชุมครั้งนี้ก็ได้หวนกลับมาจากที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีความเป็นผู้นำระดับภูมิภาคและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเจรจาเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สะท้อนถึงบทบาทใหม่ของไทยในฐานะเจ้าภาพอีกครั้งสะท้อนถึงความร่วมมือในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องและความพร้อมในการอำนวยความสะดวกต่อความร่วมมือระดับสูงของประชาคมโลกครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ